0: ครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลไกโอบอทริลไกโอบอแปลว่าอะไรทริลไกโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลไกโ
0: อบอทริลไกโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกเรารับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลไกโอทำสุภาพด้วยค่ะไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสโยจูมุนฮาชิเกสโยจูมุนฮาดะคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสโย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอดายโอหรือจูมุนฮาชิเกสโยเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็สองแก้วขออเมริกาโน่สองแก้วคืออเมริกาโน่ทูจันจูเซียว
0: อ
1: เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก้ว
0: สองแก้ว
1: ค่ะแล้วจูเซียวคือข
0: ออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซ่หรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: ค่ะเอ็กเพรสโซ่ทูจันจูเซียวแล้วกาแฟลาเต้ 2 จาน 주세요ที่สำคัญคือว่า 주세요 주세요ก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะกาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดตึ๊ดทันกอลโล่ 주세요 주세요ก็ขอเหมือนกันตัดตึ๊ดทันกอลโล่ 주세요 ตัดตึ๊ดท่าตะคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดตึ๊ดทันกอดคือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึ๊ดทันกอลโล่จูเซียวแล้วชั่งกอลโล่จูเซียวชั่งกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นเย็นเอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชั่งกอลโล่จูเซียวเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได้
1: ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไรมาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่
0: ม
1: ก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนดื่มด้วยกัน
0: อยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอมาชิกายโอแล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูกอนะเกินชาไหนอ่ะ
0: เกิน
1: ชา
0: ไหน
1: โอเกินชาไหนโอเกินชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามุก่อนอะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามุก่อนเกินชาไหนโอถ้าเลือกสิ่งของอามุก่อนอะไรก็ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: 어디나괜찮아요어디ที่ไหน어디나괜찮아요ที่ไหนก็ได้แล้วก็นัดเวลาก็เมื่อไรก็ได้언제든지괜찮아요
0: โอ
1: ้ง่ายนะคะ언제든지괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลยนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มเข้มหน่อย
1: ก็ให้เข้มๆหน่อยก็จินฮาเก้เฮจูเซียวจินฮาดะคือว่าเข้มๆก็รสชาติเข้มๆก็ว่าจินฮาดะนะคะจินฮาเก้เฮจูเซียวขอให้เข้มๆหน่อยตรงข้ามกับเข้มๆยอนฮาเก้เฮจูเซียวยอนฮาดะคือว่าอ่อนๆนะคะยอนฮาเก้เฮจูเซียวสีอ่อนๆก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะใช้กับคนไม่ได้
0: ใช้กับรสชาติ
1: หรือว่าสี
0: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดาด
0: ั
1: ลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้เฮจูเซียวแต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อ
1: ันดัลเก้เฮจูเซียว
0: ก็ใส่อันไว้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์หวอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากมากค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะ ถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซได้เลยค่ะหรือบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าแต่ก็ได้เลยค่ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
0: ก็เหมือนออเรนจ์จูส
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ตัลกี้จูสด้วย
0: คร
1: ับ ตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะ
0: อ๋อใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคนเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
1: ชาเขียวก็นกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วงTry Outเอา

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카페라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카페라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจุทวายอ
0: ่ะจูทวายโ
1: ยใช้ได้นะคะ
0: แ
1: ล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชูวายโ
0: ยแปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้ชูวายโยก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: ทวายโยหรือชูวายโยใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요
0: ครับ
1: 날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가

0: 와요 그와 번떡 나가 비그 번.
1: 어, 갑.
0: 와요 그와 찡찔레요 와요 가마이 그마 번마 마이 가마 번떡 마 번떡롱 마 나가 비가 와요
1: 비가 와요, 나
0: 가.
1: 갑.
0: 레오 타 비가 와요 번떡 레고 똥 드림 아라이방 가.
1: 드림 롬.
0: 자기가 우산을 준비하세요. 거 드림 롬 우산을 준비하세요. 우산 그 롬. 그리고 준비하다 드림. 거어 돈디 룩자 빨리 강로 루아메 빨리 강로 돈디 갑자 번떡 레오 자 버과 거 드림
1: อย่าลืมเอา
0: ล
1: ร่
0: ม
1: มไปด้วยนะ
0: ค่ะ우산을 준비하세요.
1: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึนจุนบีฮาเซโย
0: ค่ะ
1: ถ้าหิมะตกนะครับ
0: ที่นี่หิมะมีไหม
1: ไม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีแน่
0: ค
1: น
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นคร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่เกาหลีก็หิมะตก
1: ใช่
0: บ่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ย
1: ่
0: ด้วยนะ
1: ค
0: ค
1: น
0: ะ
1: ชอบไปเล่นหิม
0: ค
1: ะ
0: ่ะหิมะตกเหมือนกันนูนี่วายโอ
1: นู
0: ห
1: น
0: ิ
1: ี่
0: ม
1: ห
0: ะ
1: มายอย
0: ค
1: ู
0: ่
1: ่
0: ะหิมะคือว่านุน
1: อืม
0: นุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมา
1: อื
0: น
1: ม
0: ูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือนูนี่วายโออ
1: ืมพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
0: ที่เกาหลีทั้งหมดมีสี่ฤดูนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ะแล้วฤดูใบไม้ผลิ
1: ครับ
0: ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว
1: อื
0: สี่ฤ
1: ม
0: ดูนะคะเราเรียกว่าพมยอรมคาอือเกล
1: อืม
0: พมคือว่าฤดูใบไม้ผลิ
1: พลีครับ
0: แล้วยอรมคือว่าฤดูร้อน
1: ครับ
0: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอือ
1: ื
0: แล้
1: ม
0: วฤดูหนาวคือว่าเกล
1: อื
0: นะคะ
1: ม
0: พมยอรมคาอือเกลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกัน
1: อ๋อ
0: แล้วก็เราจะบอกว่าพมเอ날씨가따뜻해요
1: แปลว่า
0: พมเอก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ
1: ครับ
0: 날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่น
1: อื
0: ค่ะ
1: ม
0: พมเอ날씨가따뜻해요แล้วยอรมเอ날씨가더워요
1: อืม
0: 날씨가더워요ก็อ
1: ค
0: าร
1: ัก บ
0: าศร้อน
1: อื
0: ก็
1: ม
0: ยอรมเอตอนที่ฤดูร้อน
1: ครับ
0: 날씨가더워요ค่ะ
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วกาเล날씨가시원해요กาเลคือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กาเล날씨가시원해요
1: อืม
0: แล้วฤดู
1: หนา
0: ห
1: ว
0: นาวเกาหลีเกาหลี날씨가추워요추워요คือหนาว
1: อืม
0: 날씨가추워요อากาศหนาว
1: อื
0: ก็ต
1: ม
0: อนที่ฤดูหนาว
1: ค
0: อ
1: รา ับ
0: กาศหนาวเกาหลี날씨가추워요
1: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
0: 날씨가좋아요วันนี้คือว่า오늘
1: ครับ
0: 오늘날씨가좋아요좋아요คือ good
1: ครับ
0: ดี
1: ออ
0: า
1: ๋อ
0: กาศดีค่ะแจ่
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ใส
1: มีเมฆ
0: ใช
1: แด
0: ่
1: ด
0: ค่ะ
1: ดีอากาศดีนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บถ้ามันฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
0: 날씨가나빠요ถ้าอากาศดี날씨가좋아요
1: อ
0: ถ้
1: ื
0: ามอากาศไม่ดี날씨가나빠요
1: นับป้าโยคือ
0: 좋아
1: ไม่
0: 요
1: ด
0: ก
1: ี
0: ับ나빠요
1: ต
0: ใ
1: ร
0: ช้
1: ง
0: ได
1: ข
0: ้
1: ้าม
0: ค่ะ
1: กัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี้
0: ก็ลมคือว่าพาราม
1: ค
0: ล
1: รับ
0: มพัดพารามีบุรอยออ
1: ื
0: ก็เ
1: ม
0: ฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามีเซเกบุรอยออ
1: ื
0: ใช้ได้ค่ะ
1: มงั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
0: แอร์คือว่าแอร์คอนแออ
1: ๋อ
0: ร์
1: ค
0: ค
1: ือแ
0: ออ น
1: ร์ค
0: เน
1: อ
0: ี
1: น
0: ่
1: ด
0: ย
1: ิชันเนี่ย
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: ครับ
0: กับแอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอ
1: คร รับ
0: ์คอนเนี่ยกึเซยอกึเซยอก็ปิด
1: อื
0: ถ้าม แอร์คอนเนี่ยเคาเซยอเปิด
1: อ๋อ
0: เคาเซยอกับกึเซยอเป็นคำ
1: ต
0: ต
1: ร
0: ร
1: ง
0: ง
1: ข
0: ข
1: ้
0: ้
1: า
0: าม ม
1: กักน
0: ันค่ะเปิดก็เคาเซยอกึเซยอปิดก็กึเซยอแอร์คอนเนี่ยเคาเซยอเปิดแอร์แล้วแอร์คอนเนี่ยกึเซยอปิด
1: ปิด
0: แอ
1: แอ
0: ร์
1: ร์
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
0: ก็คนละคำนะคะไม่
1: ค
0: เ
1: ร
0: หม
1: ั
0: ื
1: บ
0: อนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมูนิยอเซยอ
1: ครับอืม
0: ก็ช่างมูนคือว่าหน้าต่าง
1: ครับ
0: ยอลดาคือว่าเปิดช่างมูนิยอเซยอเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมูนิดาดึเซยอแอร์คอนเนี่ยเคาเซยอหรือแอร์คอนเนี่ยกึเซยอช่างมูนิยอเซยอหรือช่างมูนิดาดึเซยออันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งขออ
1: ๋อ
0: ด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนคำร้องขอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยทำให้หน่อยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไง
0: ค
1: ค
0: น
1: รับ
0: กังโจชิมาเซโอคนกังคือสุขภาพ
1: ครับ
0: โจชิมาเซโอคือ be careful
1: อือ ม
0: ะไรนะระวังด้วย
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วก็ 건강조심하세요
1: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 어비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다아날씨가더워요에어컨을좀켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다
0: 날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가나빠요날씨가나빠요날씨가나빠요날씨가나빠요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요비가와요비가와요비가와요비가와요눈이와요눈이와요눈이와요눈이와요바람이불어요바람이불어요바람이불어요바람이불어요건강조심하세요건강조심하세요건강조심하세요건강조심하세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요창문을여세요창문을여세요창문을여세요 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโอ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: พี่แท้พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกิน
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจากนาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะ เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: ปัดโธ่ไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือ

0: เรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: อยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาล่ะมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
5: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
6: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV

0: บกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เดินไปช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
1: น่าจะผิดที่ไหน
3: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อนโอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: requests more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chichino.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
5: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบปะสมาคมกันก็ลดน้อยลง
6: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
7: ก็พวกที่งดเหงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
4: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
8: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
4: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
9: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
10: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
4: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
11: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนูคุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้ เรื่องอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกิน

0: ข้าวเย็นกัน
1: แม่กินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ซึ่งรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม

0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
1: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
2: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
3: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
4: เรียบร้อยครับ
5: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
2: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
5: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
6: ่เออ
1: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
5: นี
1: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
3: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
5: 7นาที
3: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
8: ครับครับ
4: ครับ
3: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: ไฟไหม้แล้ว
2: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
5: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
2: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
1: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต
2: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
2: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกัน

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเย่อและสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแฝดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบบัวไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถ

0: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
1: จริงมากเลย
0: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟใช่ไหม
0: จริงอ่ะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
0: เติมน้ำเติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยเนาะของจริงเนี่ย
4: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
0: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: โอ๊ยโดนตายโดนตายโดนตายโอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ยคุณแม่ล่ะคุณแม่ล่ะคุณแม่ล่ะทำอะไร
5: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
6: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหม
5: ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
3: โอ๊ย
5: แม่กูไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
4: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
0: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนาะโอเคไหมคะ
0: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
7: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
0: ได้ค่ะ
4: นะคะแม่
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
0: เ
7: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางของนักเรียนปลายทางและของทุกๆคนล้วนแล้วแต่สัมผัสกับสื่อในเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ให้ความรู้ที่เราเรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้วเรายังมีการรับข้อมูลและสัมผัสกับสื่อต่างๆอีกมากมายเช่นรายการโทรทัศน์ใช่ไหมคะเช่นซีรีส์ซิทคอมแพลตฟอร์มตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะทางด้านความคิดแล้วก็การกระทำนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้สื่ออีกประเภทหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีความสุขนั่นเองค่ะกับชั่วโมงสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมามีความสุขร่วมกันนะคะผ่านสื่อต่างๆนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1เลยนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายหลักการฟังและการดูนะคะสื่อประเภทให้ความบันเทิงได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนจะต้องสรุปใจความสำคัญวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อประเภทให้ความบันเทิงนะคะได้3ค่ะเขียนวิจารณ์ความถูกต้องและความเหมาะสมของสื่อประเภทให้ความบันเทิงได้นะคะ4เห็นประโยชน์ของการใช้สื่อและรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คำถามก่อนเลยนะคะในวันนี้ค่ะคำถามอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าปัจจุบันมีสื่อใดบ้างที่ทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจสุขใจคลายเครียดนักเรียนลองอ่านคำถามแล้วลองตอบกับคำถามนี้ซิว่าในปัจจุบันของชีวิตเราอะค่ะมีสื่อใดบ้างที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่สบายใจสุขใจหรือคลายเครียดเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนตอบสัก2คนได้ไหมคะค่ะขอเป็นผู้หญิงก่อนแล้วได้ไหมคะผู้หญิงขอเป็นดาวิกาดาวิกาคะปัจจุบันมีสื่อใดบ้างที่ทำให้ดาวิกาเกิดความรู้สึกที่ว่าสบายใจคลายเครียดนะคะสุขใจที่ได้รับชมสื่อนั้นมีสื่อใดบ้างคะที่ทำให้ดาวิการู้สึกสุขใจสบายใจคลายเครียด
3: การฟังเพลงค่ะ
2: เพลงใช่ไหมคะที่ทำให้ดาวิการู้สึกผ่อนคลายสุขใจคลาย

0: ายเครียดขอบคุณค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากเพลงแล้วมีสื่อใดอีกบ้างคะที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสบายใจสุขใจคลายเครียดผ่อนคลายสนุกสนานนิธิคะมีสื่อใดบ้างที่ทำให้นิธิรู้สึกว่าพอนิธิรับชมสื่อนั้นแล้วมีความสุขใจสบายใจนะคะผ่อนคลายคลายเครียด
1: คลิปตลกครับ
0: คลิปตลกนะคะทำไมถึงชอบชมคลิปตลกคะ
1: เพราะสนุกดีครับ
0: สนุกดีผ่อนคลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากที่นักเรียนตอบมาก็ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกสบายใจสบายกายสุขใจคลายเครียดไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเป็นคลิปตลกเป็นรายการโทรทัศน์เป็นซีรีส์ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนเคยดูสื่อที่ทำให้มีความสุขที่ชื่นชอบหรือไม่เคยไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีประสบการณ์ในการดูสื่อที่ทำให้ตนเองเนี่ยมีความชื่นชอบมีความสุขใช่ไหมคะกับสื่อนั้นมีไหมคะเคยไหมคะเคยชมไหมเคยชมสื่ออะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะในปัจจุบันซีรีส์ต่างๆใช่ไหมคะชอบเหมือนคุณครูเลยรู้สึกว่าเป็นอย่างไรคะเมื่อชมซีรีส์แล้วรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมคะสนุกสนานอินไปกับตัวละครในเรื่องนั้นๆ นั่นเองรู้สึกคลายเครียดจากการที่เราได้เรียนมาได้ทำงานมาก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีการผ่อนคลายนั่นเองค่ะค่ะแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะมีวิดีโอคลิปมาให้นักเรียนชมนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะชมวิดิทัศน์ข่าวเกษตรกรซึ่งจะเป็นคลิปที่จะทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีความผ่อนคลายมีความสุขพร้อมที่จะรับชมและรับฟังแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุแตกนะฮะกลับมาอีกครั้งในช่วงเกษตรส่วนเกินครับวันนี้รับรองว่าจะมีสาระเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะเมื่อกี้ผมได้คุยในห้องแต่งตัวกับแขกรับเชิญแล้วนะครับท่านเคยมาให้ความรู้ในรายการเราแล้วนะครับเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เกษตรกรได้โทรมาบอกว่าโอ้โหชอบอาจารย์มากๆเลยอยากเชิญมาอีกวันนี้ฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรครับอาจารย์สนิมลิ่มปิงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: นี่คนดูมาก นะวันนี้ทุกคนครับ
2: เดี๋ยวก่อนจะพูดคุยกับอาจารย์เรามีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะครับ
3: จ้าก
2: รมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเป็นผู้บริโภคยุคใหม่กับแนวคิดฉลาดซื้อประหยัดใช้ครับเพียงรู้จักเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดและคุ้มค่ารักษาสิทธิ์ของตนเองในการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับโดยเปรียบเทียบราคาและปริมาณอ่านฉลากสินค้านะครับจนเป็นนิสัยพร้อมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปนะครับวันนี้เช่นเคยครับเคยบอกไว้ว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อผักผลไม้จากอาจารย์สนิมลิมปิงนะฮะ อาจารย์ครับลองกองเนี่ยชมหลายท่านแย่บอกว่าลองกองกับลังศาสตร์บางทีไปซื้อผิดมา
3: ผมจะบอกให้นะอยากรู้ว่าลองกองหรือลังศาสตร์ลองกองม
2: ัน
3: จะม
2: ี
3: เสียงตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
2: อาจารย์ครับนั้นมันชาวเทคท่านลองกลองไม่ใช่ลองกอง
3: ก็ลองตลกอย่าเล่นลองกองกับลังศาสตร์แตกต่างกันคือเราลองหยิบมาลูกนึงแล้วลองจิกจูฉีกเปลือกออกถ้ามียาง
2: แสดงว่าเป็น
3: ลองกองถ้าไม่มียางแสดงว่าลังศาสตร์ถ้าสมมติว่ายางเยอะๆยางเยอะๆแบบว่าอยู่ข้างล่างนะ
2: อยู่ข้างล่าง
3: นั้นล้อนะไม่ใช่อะไรนะนั้นล้อรู้ดีถ้ายางมีอันเดียวอยู่ข้างหลังนั้นล้ออะไร
2: เดี๋ยวอาจารย์ครับ
3: ก็ล่ะ
2: คือมันเป็นช่วงเกษตรมันไม่ใช่ช่วงพวกรู้เรื่องรถอะไร
3: อธิบายให้ฟังงาน
2: ทีนี้มาถึงน้อยหนาอาจารย์ม
3: ี
2: การเลือกน้อยหนา
3: น้อยหนาลูกจะขนาดนี้แต่ก็น้อยนึงแค่นี้น้อยนึงผมบอกเลยว่าน้อยหนาจะเป็นลูกกลมๆและเป็นปุ่มๆหลายปุ่มแต่ว่าถ้ามีหลายปุ่มรีโมทนะหยิบให้ดี
2: รีโมทเนี่ยมีขนอาจารย์มาต่อกันที่เงาะอาจารย์เงาะ
3: มันมีขนไงมีขนแต่ถ้าเป็นสีแดงๆมีขนน้อยๆแหลมๆมันนั่นระกำสลัก
2: ฮะ
3: แต่ถ้าลูกลีๆเหลืองๆเจาะไปแล้วมันแตกมาไข่นะ งอนเรียนหาซื้อง่าย
2: ซื้อไงครับอาจารย
3: ์ก็ซื้อในโรงเรียนอย่าไปซื้อในตลาดตลาดไม่ใช่งอนตลาด
2: มะละกอครับอาจารย์มะละกอ
3: มะละกอ
2: ลูกร่างครับ
3: แล้วตลาดลูกย้อยย้อยมามันจะย้อยจับด้วยดีนะมะละกอต้องแข็งนะนิ่มๆนั่นไม่ใช่นมยายนะ
2: คล้ายๆกันลูกเล็กๆ
3: อันนั้นอะโวคาโด
2: เป็นยังไงจัง
3: อะโวคาโดครับง่ายๆกันที่เขามาแต่งเพลงไง
2: เพลงอะไร
3: อะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดถูกละ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ข่าวเกษตรกรส่วนเกินนะคะที่เผยแพร่โดย Workpoint Official นะคะซึ่งวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่14กันยายนคริสตศักราช2015นะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับวันนี้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากการที่คุณครูสังเกตที่นักเรียนชมวิดิทัศน์เกษตรกรส่วนเกินนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะพบกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนได้รับชมใช่ไหมคะซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราเครียดหรือเวลาที่เราไม่สบายใจเราก็ย่อมหาสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายสื่อก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายได้นะคะสื่อประเภทนี้เราเรียกว่าสื่อให้ความบันเทิงนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องอะไรคะกล่าวถึงอะไรคะขอตัวแทนตอบได้ไหมคะฟ้านัชชาวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ความสุขแล้วก็ให้เสียงหัวเราะกับฟ้านัชชาเนี่ยมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดคะ
4: เรื่องผลไม้ค่ะเรื่องเกษตรค่ะ
0: การเลือกซื้อผลไม้ชนิดต่างๆ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ก็จะเป็นวิดิทัศน์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลไม้ชนิดต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็บอกลักษณะของผลไม้ชนิดต่างๆที่สอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเหมาะสมหรือไม่จากการที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่ในความคิดของนักเรียนต้นทางและนักทางนักเรียนคิดว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้มีความเหมาะสมหรือไม่ประกรณ์คะมีความเหมาะสมหรือไม่คะ
5: มีความเหมาะสมครับ
0: เหมาะสมอย่างไรคะประกรณ์คิดว่า
5: เพราะเนื้อหาในคลิปให้ความบันเทิงครับ
0: เนื้อหาให้ความบันเทิงสอดแทรก
5: ความรู
0: ้เล็กๆนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ให้ประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าให้ประโยชน์ไหมคะให้ประโยชน์อย่างไรพระสิทธิ์คะให้ประโยชน์อย่างไรคะจากการที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่ให้ประโยชน์อย่างไรบ้างในความคิดของพระสิทธิ์ได้เลยค่ะพระสิทธิ์คิดว่าให้ประโยชน์หรือไม่คะอย่างไร
6: ช่วยคลายเครียดได้ครับ
0: ช่วยคลายเครียดให้ประโยชน์ในเรื่องของช่วยทำให้เราชมแล้วคลายเครียดถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะซึ่งการฟังการดูสื่อในชีวิตประจำวันของเรานี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สื่อแต่ละประเภทเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ใช่ไหมคะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะไม่รับชมและรับฟังฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้การฟังและการดูสื่อประเภทให้ความบันเทิงนั่นเองค่ะว่าลักษณะของสื่อประเภทนี้มีลักษณะอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างและในชีวิตประจำวันสื่อประเภทนี้มีอะไรบ้างนะคะค่ะคำถามชวนคิดค่ะสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่าสราวุธคะสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะอย่างไรคะในความคิดของสราวุธ
7: มีจุดประสงค์หลักในการให้ความบันเทิงและผ่อนคลายครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะที่สราวุธบอกก็ถูกต้องว่าจุดประสงค์หลักก็คือให้ความผ่อนคลายให้ความสนุกสนานใช่ไหมคะ ค่ะสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะอย่างไรนะคะจากการที่นักเรียนชมข่าวเกษตรกรส่วนเกินเมื่อสักครู่ก็น่าจะบ่งบอกลักษณะของสื่อที่ให้ความบันเทิงได้นะคะสื่อที่ให้ความบันเทิงก็คือสื่อที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายหรือมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหานั้นเน้น

ความสนุกสนานนะคะแล้วก็สอดแทรกความรู้เล็กๆน้อยๆเข้าไปนะคะแต่จุดประสงค์หลักของสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้ก็คือเมื่อผู้ชมชมแล้วดูหรือฟังแล้วให้ความผ่อนคลายและความสนุกสนานเป็นประการสำคัญนั่นเองค่ะสื่อให้ความบันเทิงในปัจจุบันมีอะไรบ้างมีมากมายเลยนะคะในปัจจุบันตามแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารนะคะเป็นเครือข่ายค่ะเช่นอะไรบ้างภาพยนตร์ใช่ไหมคะสื่อที่ให้ความบันเทิงภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมคะภาพยนตร์ที่เป็นแนวตลกแนวโรแมนติกเช่นเพลงดนตรีนะคะเช่นอะไรอีกบ้างรายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์เนี่ยก็มีหลากหลายรายการเช่นรายการเกมใช่ไหมคะรายการซิทคอมที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะละครสั้นที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชมเช่นซีรีส์ที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่นะคะซีรีส์ก็มีหลากหลายทั้งซีรีส์ที่เป็นของไทยเองแล้วก็ของที่นำเข้ามานั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็เช่นการ์ตูนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกที่ให้ความบันเทิงกับตัวเรานะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ชมนั่นเองค่ะค่ะการฟังและการดูสื่อประเภทให้ความบันเทิงมีหลักการอย่างไรบ้างที่เราดูสื่อประเภทนี้จะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่สื่อถ้านักเรียนชมแล้วถ้าหาถึงสาระที่สำคัญที่เน้นในความรู้เนี่ยก็จะไม่เด่นชัดเท่ากับให้ความบันเทิงใช่ไหมคะสื่อข่าวเกษตรกรเมื่อสักครู่ฉะนั้นการดูและการฟังสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้มีหลักการอย่างไรบ้างเวลาที่เราชมและดูมีหลักการอย่างไรบ้างคะ1เลยนะคะเราก็จะต้องดูตั้งใจดูตั้งใจฟังอย่างมีสตินะคะ2มีหลักการอย่างไรอีกบ้างเวลาที่เราดูหรือชมสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้เราจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของสื่อด้วยว่าจริงๆแล้วสื่อต้องการจะมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงแบบไหนใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ประเมินค่าพิจารณานะคะ3ค่ะในการดูสื่อประเภทนี้นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อนะคะควรแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นอันไหนคือความบันเทิงใช่ไหมคะควรแยกแยะพิจารณาให้ได้ด้วยว่าอันไหนควรเชื่อหรืออันไหนที่ไม่ควรเชื่อจากวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่ข่าวเกษตรส่วนเกินถ้านักเรียนไม่มีวิจารณญาณนักเรียนอาจจะเชื่อก็ได้ว่าเงาะเนี่ยเงาะโรงเรียนจะต้องไปซื้อที่โรงเรียนเท่านั้นจึงจะเป็นเงาะโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแล้วก็สื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ผู้รับชมสื่อจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นกับสื่อนั้นๆฉะนั้นในการแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยแล้วก็เราเองในฐานะที่เป็นผู้แสดงความคิดเห็นเราก็จะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็คือหลักการฟังและดูสื่อที่เป็นประเภทให้ความบันเทิงนั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ทั้งหมดที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนักเรียนก็จะได้ทราบแล้วว่าลักษณะของสื่อให้ความบันเทิงเป็นอย่างไรนะคะหลักการชมสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้มีหลักการอย่างไรบ้างแล้วก็มีสื่ออะไรบ้างในปัจจุบันที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงกิจกรรมต่อไปค่ะเราจะมารู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปความรู้เรื่องลักษณะของสื่อให้ความบันเทิงว่าสื่อให้ความบันเทิงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงและมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะบันทึกข้อมูลความรู้ที่จากการที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะแล้วเมื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอนะคะหน้าชั้นเรียนค่ะค่ะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนักเรียนต้นทางคุณครูจะเตรียมใบกิจกรรมให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียน

เริ่มทำได้เลยค่ะให้ช่วยการระดมความคิดนะคะสรุปความรู้ลงไปในกระดาษได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปความรู้รู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะก็จะเป็นการวัดถึงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับสื่อที่ให้ความบันเทิงว่าลักษณะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงในปัจจุบันแล้วเวลาที่เรารับชมรับฟังสื่อให้ความบันเทิงนี้มีหลักการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่5เป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อให้ความบันเทิงค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะจะมาพรีเซนต์เรื่องรู้หลักการชมสื่อบันเทิงค่ะลักษณะของสื่อบันเทิงนะคะคือให้ความผ่อนคลายสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะแล้วก็ทำให้มีความสุขค่ะสื่อให้ความบันเทิงนะคะเช่นภาพยนตร์เพลงดนตรีรายการโทรทัศน์หรือซีรีส์ค่ะหลักการนะคะ1ตั้งใจฟังค่ะ2พิจารณาจุดมุ่งหมายของสื่อค่ะ3ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ4เคารพความ

0: คิดเห็นที่หลากหลายค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5อีกครั้งนึงค่ะค่ะก็นักเรียนได้ทราบแล้วนะคะว่าลักษณะของสื่อให้ความบันเทิงเป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้นะคะจากที่นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ลงในใบกิจกรรมเข้าสู่กิจกรรมชมสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขก็จะมีสื่อให้นักเรียนนะคะได้รับชมและรับฟังนะคะค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะชมวิดีทัศน์ที่ได้รับจาก QR Code ที่คุณครูแจกให้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้จากใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมนั้นมีเนื้อหาอย่างไรนะคะค่ะก็ให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะก็จะมีคำถามนะคะในประเด็นต่างๆถามว่าวิดีทัศน์ที่นักเรียนชมเนี่ยเป็นวิดีทัศน์เรื่องอะไรนะคะเป็นวิดีทัศน์ประเภทอะไรนะคะวิดีทัศน์ที่นักเรียนชมเนี่ยมีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เนื้อหาเหมาะสมกับวัยใดเพราะอะไรนะคะวิดีทัศน์ที่ได้รับชมได้รับประโยชน์คุณค่าต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างไรเนื้อหาใจความสำคัญของวิดีทัศน์ที่ชมเป็นอย่างไรแล้วก็วิดีทัศน์ที่ชมดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้รับชมวิดีทัศน์ผ่าน QR Code ที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเป็นการ์ตูนนะคะตอน841นะคะเอถั่วงอกผู้กำลังเติบโตนะคะค่ะวิดีทัศน์ที่2นะคะก็จะเป็นสิ้นเหนือถึงเสื้อไทยนะคะหนังสั้นเรื่องแรกจากบอนวิทยานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สื่อที่3นะคะจะเป็นสื่อสัญญาเดือน6นั่นเองค่ะแล้วก็สื่อที่4นะคะจะเป็นสื่อที่มีชื่อว่าถูกบ่อยจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะทั้ง4สื่อนี้จะเป็นสื่อที่เสริมสร้างความสุขให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนกลุ่มใดจะได้รับสื่อเรื่องใดนะคะเมื่อนักเรียนได้รับแล้วให้นักเรียนสแกนผ่าน QR Code ที่คุณครูแจกให้นะคะนักเรียนต้นทางคุณครูได้มอบให้ไว้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจก QR Code แล้วก็รับชมสื่อได้เลยค่ะเมื่อรับชมแล้วก็บันทึกลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการชมสื่อที่ให้ความบันเทิงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกเรื่องราวนะคะตามประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนมาบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขที่นักเรียนได้รับชมนะคะแล้วก็รับฟังว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไรตามประเด็นต่างๆจากใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแทนที่ได้เรื่องนะคะสิ้นเหนือถึงเสื้อใต้นะคะหนังสั้นเรื่องแรกจากบอลวิทยาค่ะมาบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในใบกิจกรรมนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะค่ะ
1: โชว์วิดีทัศน์เรื่องสิ้นเหนือถึงเสื้อใต้ที่มาจากโฮโมไทยแลนด์ประเทศหนังสั้นครับวิดีทัศน์มีข้อเท็จจริงหรือและข้อคิดเห็นของเรื่องอย่างไรข้อเท็จจริงคือคนภาคเหนือไม่เคยที่จะได้เห็นทะเลเลยเนื่องจากเขาอยู่บนเขาและดอยพอได้มีโอกาสที่จะได้มาเจอกับทะเลจึงมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นและแสดงถึงความเป็นมิตรภาพที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับวิดีทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรน่าเชื่อถือครับเนื่องจากสร้างมาจากความเป็นจริงที่คนภาคเหนือไม่เคยได้เห็นทะเลนอกจากทะเลหมอกครับวิดีทัศน์นี้เนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลวัยใดเพราะเหตุใดเหมาะสมกับทุกๆวัยครับเพราะมีความสร้างความบันเทิงและแสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับวิดีทัศน์ที่รับชมได้รับประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรประโยชน์คือแสดงความเป็นมิตรภาพที่น่าควรปฏิบัติในสังคมครับสรุปใจความสำคัญของสื่อเด็กภาคเหนือไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นทะเลบ่อยๆเลยได้โอกาสที่จะมาเที่ยวทะเลภาคใต้และเมื่อถึงก็ได้มีเจ้าบ้านที่ดีมายินดีต้อนรับเขาจึงชวนกันไปเล่นทะเลและลองลิ้มรสรับชมอาหารของภาคใต้ครับวิดีทัศน์ที่ชมดีหรือไม่อย่างไรวิดีทัศน์ที่ชมมีความดีครับเนื่องจากแสดงถึงมิตรภาพและสิ่งต่างๆที่เขาได้ปฏิบัติร่วมกันครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะสื่อต่อไปค่ะบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขที่มีชื่อสื่อว่าสัญญาเดือน6นั่นเองค่ะขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะในการนำเสนอว่าจากการที่นักเรียนชมสื่อสัญญาเดือน6นี้เสริมสร้างความสุขให้กับนักเรียนในประเด็นต่างๆมีคำตอบว่าอย่างไรบ้าง
2: เรื่องสัญญาเดือน6นะคะวิดีทัศน์มีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของเรื่องอย่างไรข้อเท็จจริงก็คือเป็นประเพณีของทางภาคอีสานที่ได้นำมาแต่งเป็นเพลงค่ะ
0: ค่ะ
2: ข้อเห็นคือในเพลงได้กล่าวถึงคนในครอบครัวคนที่เรารักที่ห่างกันและต้องมาเจอกันในช่วงฤดูต้นฝนวิดีทัศน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะเพราะเป็นการกล่าวถึงประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟของทางภาคอีสานค่ะวิดีทัศน์มีเนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลในวัยใดเพราะอะไรทุกวัยค่ะเพราะสามารถรับฟังได้ทุกวัยให้ความเพลิดเพลินค่ะวิดีทัศน์ที่ชมได้รับประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนและต่อผู้อื่นอย่างไรได้รับประโยชน์จากการฟังเพราะในเนื้อเพลงสื่อถึงประเพณีทางภาคอีสานเทศกาลบุญบั้งไฟในช่วงเดือน6ต้นฤดูฝนค่ะสรุปใจความสำคัญของสื่อถึงประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสานและการรวมตัวของคนในครอบครัวที่จะกลับมาเจอกันค่ะ
0: ค่ะ
2: วิดีทัศน์ที่ชมดีหรือไม่ดีค่ะให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับประเพณีของภาคอีสานค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะกับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าในสื่อที่ให้ความสุขก็ยังมีความรู้ที่สอดแทรกเข้าไปในเรื่องราวของสื่อนั้นๆนะคะค่ะ สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขนี้จะเป็นสื่อที่เน้นถึงความสนุกสนานความเพลิดเพลินให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ผู้รับชมสื่อนะคะค่ะคำถามท้ายบทเรียนในวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนรับชมสื่อที่ให้ความบันเทิงรู้แล้วว่าสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะเป็นอย่างไรคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสื่อบันเทิงมีทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ชมอย่างไรนักเรียนคิดว่าสื่อบันเทิงนี้ให้ทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ชมอย่างไรตอบได้ไหมคะจากการที่นักเรียนชมนะคะสื่อให้ความบันเทิงก็จะสนุกสนานแต่บางครั้งเราในฐานะที่เป็นผู้ชมเราก็ต้องวิเคราะห์ควรแยกแยะด้วยว่าเนื้อหาบางเนื้อหาควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อมีความเท็จจริงมีข้อคิดเห็นอย่างไรใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าก็มีทั้งให้ข้อดีและข้อเสียใช่ไหมคะก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ชมอ่ะสื่อประเภทนี้ให้ข้อดีและข้อเสียอย่างไรมีอาสาสมัครตอบคำถามนี้ไหมคะมีอาสาสมัครค่ะ1คนค่ะในความคิดของนักเรียนได้เลยค่ะจากการที่นักเรียนเป็นผู้รับชมสื่อในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าสื่อบันเทิงนี้ให้ทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ชมอย่างไรเอาผลดีก่อนค่ะ
2: ผลดีคือให้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมค่ะ
0: ค่ะ
2: ผลเสียคืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมเราควรพิจารณาให้ดีก่อนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะผลเสียก็คือเนื้อหาบางเนื้อหาอาจจะไม่เหมาะสมกับในวัยที่นักเรียนได้รับชมใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อหาบางเนื้อหาอาจจะเน้นเนื่องจากว่าเน้นความสนุกอาจจะมีติดคำหยาบบ้างติดการใช้ภาษาที่ล่อแหลมบ้างฉะนั้นเราเป็นผู้ชมเราก็ต้องพิจารณาแยกแยะแล้วก็เลือกที่จะชมสื่อให้สร้างสรรค์แล้วก็มีวิจารณญาณในการรับชมสื่อด้วยนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารติดตาม

0: กระแสหรือเทรนด์ต่างๆนะคะและมีความสะดวกสบายในการใช้งานเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนนิยมใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะฉะนั้นผู้เรียนจึงต้องรู้เท่าทันสื่อสามารถตีความวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอนะคะของสื่อทั้งประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำเสนอได้ว่ามีคุณภาพมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดตลอดจนเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนรอบตัวโดยไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้างนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงความคิดนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้สื่อโน้มน้าวใจใบกิจกรรมเรื่องชมสื่อพินิจสารโน้มน้าวใจเตรียมปากกาเตรียมกระดาษสีนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับสื่อที่ให้ความบันเทิงไหมคะค่ะถ้าไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในการรับชมสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เลือกที่จะแชร์ในสื่อที่ให้ประโยชน์กับผู้อื่นนะคะในการแชร์ต่อนั่นเองค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยศิริวัฒนศักดินาครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องสถานการณ์ให้ตระหนักถึงผลกระทบให้มาดูแลรักษาระบบต่างๆนั่นเองนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับอธิบายความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลโดยอ่านแบบฝึกโดยอ่านแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพประจำปีและระบุความเสี่ยงของโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องครับการใช้วิจารณญาณโดยรวบรวมแนวคิดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์และให้เหตุผลก่อนประเมินความเสี่ยงของโรคและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพนะครับนักเรียนครับคำถามนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับช่วยคุณครูนะครับตอบคำถามนี้ไปพร้อมกันการดูแลระบบอวัยวะให้ทำหน้าที่เป็นปกติไม่ให้เกิดโรคต่างๆทำได้อย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่นักเรียนเนี่ยได้มีการเรียนรู้เป็นแล้วถูกต้องไหมครับไหนลองบอกครูซิว่าเราจะมีการดูแลระบบอวัยวะให้ทำหน้าที่เป็นปกติไม่ให้เกิดโรคต่างๆได้ทำได้อย่างไรขอเชิญกลุ่ม5เลยครับเชิญครับ
3: นอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะ
2: ขอขยายความการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาได้ไหมครับการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเนี่ยมีส่วนช่วยให้ระบบต่างๆนะครับหรือระบบอวัยวะเนี่ยทำหน้าที่เป็นปกติไม่เกิดโรคได้อย่างไร
3: ทำให้ระบบย่อยอาหารรู้ค่ะว่าเวลาไหนควรย่อยอาหารค่ะ
2: แล้วนักเรียนคิดว่าการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเนี่ยควรจะรับประทานอาหารเนี่ยเวลาไหนถึงจะเหมาะสมกับวัยเรียนของเราครับ
3: เช้าเที่ยงเย็นค่ะ
2: เช้าเที่ยงเย็นมื้อเย็นนี้เราจำเป็นต้องรับประทานทุกคนไหมครับ
3: ไม่ค่ะแต่มื้อเช้าต้องจำเป็นค่ะ
2: มื้อเช้าจำเป็นและมื้อเช้ามีความจำเป็นมันจำเป็นเพราะว่าอะไรครับนักเรียน
3: เพราะว่าเราต้องใช้พลังงานทั้งวันค่ะจึงต้องรับประทานอาหารเช้าค่ะ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับดีมากเลยทีนี้เพื่อนตอบมาแล้ว1คนนะนักเรียนปลายทางก็หวังว่าคงตอบได้เช่นกันนะครับในข้อมูลส่วนนี้นะครับเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะครับที่อยู่ต้นทางเนี่ยตอบได้ไหมครับนักเรียนในใครคิดว่าตอบได้ก็สามารถนะครับช่วยคุณครูตอบนะครับเพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพหรือรักษาระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยให้ทำงานเป็นไปอย่างปกตินะครับขอตัวแทนกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่2ครับนักเรียนเชิญครับคำถามเหมือนเดิมเลยการดูแลระบบอวัยวะให้ทำหน้าที่เป็นปกติไม่ให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยทำอย่างไรหรือแนวทางที่นักเรียนเนี่ยดูแลร่างกายของตัวเองเนี่ยให้อวัยวะนะครับทำงานได้อย่างปกติไม่เกิดโรคเนี่ยทำได้อย่างไรเชิญครับ
4: กินอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็ออกกำลังกายครับ
2: ครับการกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่นักเรียนว่าอาหาร5หมู่นั้นมีอะไรบ้างครับนักเรียน
4: โปรตีนก็คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันครับ
2: อีก2
4: วิตามินครับ
2: แล้วก็
4: เกลือแร่ครับ
2: แล้วก็อะไรอีกครับ
4: ผักผลไม้ครับน้ำ
2: นะครับแล้วนักเรียนคิดว่าอาหาร5หมู่นี้นักเรียนอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมครับอาหารหมู่ใดมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนในวัยเรียน
4: ผักผลไม้พวกโปรตีนครับ
2: โปรตีนได้จากแหล่งใดบ้างครับนักเรียน
4: เนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยครับ
2: เนื้อไก่เนื้อหมูหรือเรารวมเรียกรวมๆว่าเป็นเนื้อสัตว์ได้ไหมครับ
4: ได้คร
2: ับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนตอบมาคืออะไรนะครับนอกจากการรับประทานอาหาร
4: คาร์โบไฮเดรตใช
2: ่เมื่อกี้เพื่อนตอบอะไรนะ
4: ออกกำลังกายครับออกกำลังกาย
2: การออกกำลังกายนักเรียนออกกำลังกายในรูปแบบใดครับออกกำลังกายนักเรียนทำอะไรบ้าง
4: วิ่งครับ
2: วิ่งแล้วก็
4: เล่นกีฬาพวกนี้คร
2: ับ ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนเล่นกีฬาใช่ไหม
4: ใช่
2: นักเรียนเล่นกีฬาอะไรครับ
4: ฟ ฟุตบอล
2: นักเรียนใช้เวลาในการเล่นฟุตบอลนานไหม
4: ประมาณ1ชั่วโมง
2: 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือต่อวันครับ
4: ต่อวันครับ
2: ต่อวันแล้วนักเรียนคิดว่าหลังจากออกกําลังกายเสร็จเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยทำให้ไม่เกิดโรคต่างๆได้อย่างไร
4: บริหารกล้ามเนื้อพวกนี
2: ้บริหารกล้ามเนื้อใช่ไหมครับมีอย่างอื่นอีกไหม
4: ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ
2: ทำให้ร่างกายแข็งแรงดีมากเลยครับนักเรียนที่นี่คุณครูขอขยายความนิดนึงความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยสังเกตได้จากอะไรครับเรารู้ได้อย่างไรว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วนักเรียน
4: กล้ามเนื้อครับ
2: กล้ามเนื้อเป็นยังไงครับ
4: ร่างกายเจ็บปวดยากเจ็บป่วยยากครับ
2: โอเค
4: ไม่มีโรคแ
2: พ้ให้กับเพื่อนด้วยครับง่ายมากเลยครับนักเรียนการสังเกตว่าร่างกายของเราแข็งแรงก็คือเราทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยได้อย่างปกตินะครับทีนี้จริงๆแล้วนักเรียนแนวทางเนี่ยมีมากเลย1คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ2รับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนและดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับหายใจเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นมลพิษของอากาศรวมไปถึงการดูแลนะครับความสะอาดของร่างกายเช่นอาบน้ำสระผมดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุขทั้งหลายเช่นยาบ้าบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีและป้องกันระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจทำอันตรายแก่ร่างกายซึ่งอาจทำได้โดยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำเตือนให้ระมัดระวังอันตรายในสถานที่ต่างๆนั่นเองทีนี้อีกหนึ่งคำถามนักเรียนเรามาช่วยกันบอกคุณครูนะครับคำถามนี้เป็นหน้าที่ของกลุ่มที่1และก็กลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่4นะครับนักเรียนครับรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยเราจะทราบได้อย่างไรว่าอวัยวะต่างๆทำงานเป็นปกติหรือไม่ซึ่งคำถามนี้คุ้นๆไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราอาจได้พูดคุยแต่ว่าคำถามนี้มาถามซ้ำอีกครั้งอยากให้ขยายความให้คุณครูฟังครับกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมช่วยกันคิดนักเรียนปลายทางนะครับช่วงนี้นะครับกลุ่ม1แล้วก็กลุ่ม4ได้มีการระดมความคิดนะครับเพื่อที่จะทบทวนความรู้โดยการตอบคำถามเมื่อสักครู่นักเรียนปลายทางนะครับก็ต้องมีการระดมความคิดนะครับของสมาชิกในกลุ่มเพื่อที่จะตอบคำถามนี้นะครับกลุ่ม1แล้วก็กลุ่ม4นะครับส่วนกลุ่มอื่นๆก็ต้องระดมความคิดนะครับช่วยกันด้วยนะครับคำถามถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าอวัยวะต่างๆทำงานเป็นปกติหรือไม่เราจะรู้ได้ยังไงว่าอวัยวะต่างๆทำงานเป็นปกตินะกลุ่ม4พร้อมไหมครับเชิญครับ
0: ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างละเอียดครับแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติครับ
2: ก็เพื่อนตอบมาว่าการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็อะไรนะครับนักเรียน
0: ทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติครับ
2: ครับการตรวจสุขภาพประจำปีเราจะไปตรวจที่ไหนแล้วก็ใครเป็นคนตรวจให้เราครับนักเรียน
0: ตรวจที่โรงพยาบาลครับแล้วก็คุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตรวจให้เราครับ
2: อ๋อดีมากเลยนักเรียนนั่งลงก่อนนะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1ไปพร้อมกัน

0: นะครับกลุ่มที่1พร้อมไหมกลุ่มที่1พร้อมไหมครับนักเรียนนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวรอกลุ่มที่1สักครู่นะครับนักเรียนปลายทางก็ลองคิดดูนะครับว่าคำตอบของเราเนี่ยจะเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมหรือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ตอนนี้กลุ่ม1พร้อมแล้วครับเชิญครับ
1: ตรวจสุขภาพประจำปีค่ะแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆค่ะ
0: ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนครับการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยทำให้เราทราบว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานเป็นปกติได้ถูกต้องไหมครับแล้วเราดูจากอะไรว่ามันจะปกติไม่ปกติ
1: ร่างกายไม่เจ็บป่วยค่ะ
0: ไม่เจ็บป่วยรวมไปถึงคุณหมอก็จะมีใบอะไรให้เราครับหลังจากตรวจเสร็จนักเรียน
1: รับรองแพทย์ค่ะ
0: ใบรับรองแพทย์หรือใบผลตรวจใช่ไหมถูกต้องแล้วนักเรียนเคยตรวจสุขภาพประจำปีไหมครับ
1: เคยค่ะ
0: เคยตอนปีไหน
1: ปีก่อนหน้านี้
0: ปีก่อนหน้านี้ผลการตรวจสุขภาพของเราเป็นอย่างไรครับ
1: สบายดีค่ะ
0: สบายดีปรบมือให้กับทั้งสองกลุ่มด้วยนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนรวมถึงคุณครูนะครับจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีจริงไหมดูนะครับก็ทราบได้จากการสังเกตตนเองหรือการตรวจสุขภาพซึ่งอาจทำได้ด้วยตนเองก็ได้นะเช่นการตรวจสอบการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการวัดความดันนักเรียนเคยวัดความดันไหมการวัดอัตราชีพจรหรือไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองนะครับไหนใครกลัวที่จะไปตรวจสุขภาพเด็กๆหลายคนกลัวเข็มมากนะครับกลัวเลือดมากนะครับไม่ต้องกลัวนักเรียนนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็สามารถบอกได้ว่าระบบในอวัยวะต่างๆของเราทำงานได้อย่างปกติหรือไม่ปกตินั่นเองนะทีนี้ครับนักเรียนคำถามอีกแล้วนะครับปลายทางนะก็ต้องบอกคุณครูไปด้วยกันนะโดยทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์จะตรวจอะไรบ้างนักเรียนสงสัยไหมเอาล่ะอุ๊ยสงสัยหลายคนเลยไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าตรวจอะไรบ้างเอาใครอยากตอบเอาเชิญกลุ่ม3มาแล้วขออย่างละเอียดนะได้คะแนนแน่นอนนักเรียนไม่ต้องเป็นกังวลนะครับนักเรียนปลายทางนะครับโดยทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยแพทย์จะตรวจอะไรบ้างปลายทางเคยประสบการณ์การไปตรวจสุขภาพหรือเปล่าถ้าหากมีนะครับปลายทางลองบอกคุณครูนะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยเขาไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหมอตรวจอะไรบ้างเชิญครับ
2: การเต้นของชีพจรครับและความดัน
0: ครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่หมอตรวจ
2: และการตรวจระบบขับถ่ายครับ
0: การตรวจระบบขับถ่ายโดย
2: เช่นปัสสาวะ
0: ตรวจอะไรอีกครับ
2: อุจจาระ
0: แล้วก็ตรวจอะไรอีกครับที่อยู่ในหลอดเลือดของเราเขาต้องเจาะไปตรวจคืออะไร
2: เลือดครับ
0: ตรวจเลือดถูกต้องไหมแล้วมีทำอย่างอื่นอีกไหมครับถ้าอยากรู้ข้างในว่าปกติเรามองไม่เห็นต้องทำยังไงตรวจ
2: การเอ็กซเรย์ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนนะปรบมือดังๆด้วยนะนะครับนักเรียนก็ขอชื่นชมนะครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องมีประสบการณ์การตรวจสุขภาพเช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมที่1เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไรนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยนักเรียนให้นักเรียนนะครับศึกษาใบกิจกรรมที่1พร้อมกันโดยใช้เวลาพอสมควรนะปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็ต้องเปิดใบกิจกรรมที่1ครับเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไรนะเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาใบกิจกรรมชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวัสดุและอุปกรณ์วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยใช้เวลาในการศึกษาใบกิจกรรมพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากการศึกษาใบกิจกรรมการลงมือทำกิจกรรมแล้วมีสมรรถนะนะครับในการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับก็นักเรียนจะต้องเกิดการนะครับคาดการความเสี่ยงของโรคของระบบอวัยวะจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพอย่างมีวิจารณญาณและบอกวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ความรู้และหลักฐานที่ได้นะครับจากข้อมูลการตรวจสุขภาพมาสนับสนุนโดยให้บันทึกลงไปในใบงานที่1เรื่องการดูแลระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างไรทีนี้ครับนักเรียนคุณครูขอทบทวนนิดนึงว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนเอาดีมากก็คืออะไรครับดังๆเลยลูกการเรื่องการตรวจสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นครับนักเรียนต่อไปนะครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรครับนักเรียนเอาล่ะใช่แล้วนะครับก็คือระบุความเสี่ยงของโรคที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพและบอกแนวทางการลดความเสี่ยงของโรคและการดูแลรักษาสุขภาพนั่นเองนะครับนักเรียนส่วนในกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปนะครับแบบนี้ครับนักเรียนกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ตอนครับตอนที่1ให้อ่านใบความรู้ที่1ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพวิเคราะห์นะครับศึกษาวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพตอบคำถามท้ายกิจกรรมและกรอกข้อมูลในใบบันทึกผลการตรวจสุขภาพนักเรียนปลายทางฟังขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับตอนที่2ครับนักเรียนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของระบบอวัยวะจากสถานการณ์ที่กำหนดให้และนำเสนอนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับเรามาดูใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันเลยครับใบความรู้ที่1ก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียน

็นปลายทางนะเปิดใบความรู้ที่1มาพร้อมกันใบความรู้ที่1คือเรื่องความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองครับเปิดนักเรียนต้นทางเปิดใบความรู้แล้วใช่ไหมครับโอเคใบความรู้นักเรียนเปิดแล้วเอาดูพร้อม

0: ตัวผู้รับการตรวจและแพทย์เพราะช่วยให้มีโอกาสป้องกันและรักษาก่อนที่โรคจะพัฒนาไปมากขึ้นถือว่าเป็นข้อดีไหมครับนักเรียนการตรวจสุขภาพเนี่ยข้อดีนะครับโดยการตรวจสุขภาพนะครับโดยรวมสำหรับทั้งเพศหญิงและเพศชายประกอบไปด้วยดังนี้ครับ 1. นักเรียนดูการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์จะสอบถามประวัติการเจ็บป่วยนะครับด้วยโรคบางชนิดของคนในครอบครัวประวัติอาการต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันประวัติการใช้ยารวมถึงพฤติกรรมนะครับที่อาจส่งผลต่อสุขภาพร่วมกับการตรวจเบื้องต้นนั่นเองนะเช่นการตรวจเบื้องต้นมีอะไรบ้างล่ะนักเรียนการวัดความดันโลหิตการหาดัชนีมวลกายประกอบกับการตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกโรคได้ในระดับหนึ่งนะครับ2คืออะไรลูกการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพื่อหาความผิดปกติของอะไรครับของส่วนประกอบของเลือดได้แก่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดประเมินความเข้มข้นของเลือดนะซึ่งอาจบอกได้ถึงภาวะอะไรบ้างล่ะมาดูกันนะครับนี่ก็บอกได้ถึงภาวะผิดปกติเช่นภาวะโลหิตจางภาวะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจำนวนเกล็ดเลือดรวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับ3ครับนักเรียนคือการตรวจอะไรครับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงและคัดกรองโรคโรคเบาหวานโรคเบาหวานนี้มันเป็นยังไงนักเรียนพอจะรู้ไหมนักเรียนพอรู้ไหมครับนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูได้นะเอ๊ะทำไมต้องคัดกรองโรคเบาหวานนะเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาคุยกันนะครับ4ครับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพื่อดูระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์รวมถึงคอเลสเตอรอลชนิดดีและคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองนะครับ5การตรวจระดับกรดยูริกเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์นะครับก็ต้องมีการตรวจนะ6การตรวจการทำงานของไตเป็นการตรวจเลือดเพื่อดูระดับค่าครีเอตินินนะครับซึ่งเป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อและค่าอะไรครับบัตรยูเรียไนโตรเจนซึ่งเป็นค่าของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีนเพื่อประเมินความสามารถในการขับของเสียของไตและ7นะครับเป็นการตรวจการทำงานของตับเป็นการตรวจดูความผิดปกติของตับและทางเดินน้ำดีโดยตรวจหาเอนไซม์และสารต่างๆในเลือดเพื่อหาภาวะตับอักเสบตับเสื่อมสภาพภาวะดีซ่านรู้จักภาวะดีซ่านไหมครับภาวะดีซ่านคือภาวะของตาขาวและผิวหนังนะมีสีเหลืองโอ้นะเนี่ยอันนี้ก็ต้องตรวจนะครับต่อไปครับนักเรียนตรวจอะไรต่อครับนักเรียนครับการตรวจปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้นอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะก็โรคอะไรอีกแล้วนักเรียนเบาหวานนะโรคเบาหวานนะ9การตรวจอุจจาระนะครับเป็นการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารเบื้องต้นเช่นภาวะการอักเสบนะครับในลำไส้นะครับพยาธิรวมถึงการตรวจหาภาวะเลือดปนอุจจาระซึ่งอาจเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ริดสีดวงทวารมะเร็งทางเดินอาหารนะครับทีนี้ครับนักเรียนในช่วงสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของอะไรครับการดูแลรักษาสุขภาพใช่ไหมเอาล่ะนักเรียนศึกษาแล้วคุณครูอยากจะสอบถามนักเรียนนะก่อนจะไปกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนทีนี้นักเรียนดูนิดนึงคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพนะเอาต้องทำอะไรบ้างลูก1 2 3มีอะไรบ้างครับนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมง2ล่ะทำยังไง
1: การงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย8ถึง10ชั่วโมง
0: ก็คืองดอาหารเครื่องดื่มเนี่ยอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงแต่ว่าสามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย

0: เช่นพรุ่งนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะไปตรวจสุขภาพเย็นนี้ก็กินข้าวให้เร็วขึ้นใช่ไหมแล้วก็งดไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพนะครับหากกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตก็สามารถรับประทานต่อได้ตามแพทย์แนะนำหากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆกรุณานำผลนะครับตรวจหรือการรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนสำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน7วันหากมีประจำเดือนให้งดตรวจสุขภาพนะครับคำถามนักเรียนเดี๋ยวมาตอบพร้อมกันหรือนักเรียนอาจจะตอบช่วยกันก็ได้คำถามถามว่าเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีคำถามนี้เป็นคำถามทบทวนหลังจากการอ่านใบความรู้นะครับใครอยากจะตอบเอ่ย1คำตอบ1คะแนนเชิญครับนักเรียนขอเหตุผลนะครับว่าทำไมจึงต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนศึกษาใบความรู้มาแล้วนะครับเอาดูข้อมูลในใบความรู้แล้วก็เอามาตอบคำถามนี้ได้เลยครับเชิญครับ
1: จะได้มีโอกาสป้องกันโรคก่อนที่โรคจะพัฒนาไปใหญ่ครับ
0: นอกจากการอะไรนะลูกป้องกันโรคใช่ไหมก่อนที่โรคจะพัฒนาเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจเพื่ออะไรนะครับขอข้อมูลก่อนที่จะดูรู้โรค
1: เพื่อวินิจฉัยสุขภาพร่างกายว่ายังแข็งแรงอยู่ไหมครับ
0: โอเคนะครับแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วเอานั่งลงนะครับทีนี้นักเรียนคนอื่นล่ะคิดว่าเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนมีไหมครับเลขที่7ครับขอเลขที่7นักเรียนเลขที่7เชิญครับเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วถูกต้องไหมครับอ้าวดีมากอ้าวบอกคุณครูหน่อยสมาชิกกลุ่มช่วยกันได้นะคนอื่นๆนะก็ลองช่วยกันได้เชิญครับ
2: ลดความเสี่ยงของโรคและดูแลสุขภาพร่างกายครับ
0: ลดความเสี่ยงของโรคและดูแลสุขภาพร่างกายมีเหตุผลอื่นประกอบอีกไหมครับ
2: เพราะว่าถ้าหากตรวจพบโรคจะได้ในระยะเริ่มต้นจะได้ดูแลรักษาทันครับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรคต่างๆครับ
0: ครับนักเรียนครับคุณครูขอถามเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน
2: ใกล้ตัวครับ
0: เป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าหลายคนจะบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าเราก็อาจจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับขอบคุณนักเรียนกลุ่มที่2มากคุณครูก็ขอฝากความกังวลไปให้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีถือว่ามีความสำคัญเพื่อนต้นทางได้บอกไปนะครับนักเรียนแล้วก็คุณครูขอเพิ่มเติมนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับคำถามครับนักเรียนคำถามนี้นะครับ1คำตอบ1คะแนนนะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ตอบคุณครูปลายทางได้นะครับคำถามถามว่าเหตุใดก่อนการตรวจสุขภาพจึงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและงดอาหารเครื่องดื่มก่อนการตรวจอย่างน้อย8ชั่วโมงคุณครูขอเหตุผลนะครับเลขที่เท่าไหร่ดีนะอยากจะแจกคะแนน13ครับเชิญครับเหตุใดนะครับก่อนการตรวจสุขภาพจึงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการตรวจอย่างน้อย8ชั่วโมงเชิญครับ
3: เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนตรวจสุขภาพครับ
0: นักเรียนครับเหตุใดก่อนการตรวจสุขภาพจึงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและงดอาหารเครื่องดื่มก่อนตรวจอย่างน้อย8ชั่วโมงครับ
3: เพราะอาหารและสารจากเครื่องดื่มต่างๆทำที่เรารับประทานเข้าไปนั้นย่อมเข้าสู่กระแสเลือดและอาจทำให้ผลเลือดมีความแปรปรวนจากความเป็นจริงได้ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนเลยนักเรียนเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับนักเรียนนะก็เพราะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ อาจทำให้ผลตรวจบางอย่างเนี่ยผิดปกติเช่นค่าความดันโลหิตนะครับอัตราการเต้นของหัวใจส่วนการงดอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเพื่อให้ผลตรวจเนี่ยไม่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงนะครับทีนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับบันทึกผลนะครับการทำกิจกรรมลงในใบงานที่1เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไรได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ได้ลงมือทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับทีนี้กิจกรรมของเราถ้าหากไม่เสร็จสิ้นในชั่วโมงนะครับก็ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นนำไปทำนอกเวลาเรียนแล้วก็ทำให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันในวันนี้เลยครับนักเรียนครับสรุปบทเรียนนะครับเดี๋ยวมีนักเรียนคนไหนอยากสรุปบทเรียนให้คุณครูฟังไหมเอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: การใช้ชีวิตและการดูแลร่างกายไม่ให้เกิดโรคหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมักตรวจได้ในการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบให้ร่างกายให้ปกติค่ะ
0: เอาล่ะนักเรียนปรบมือกับเพื่อนเลยนะครับครับนักเรียนการใช้ชีวิตการดูแลและป้องกันอวัยวะไม่ให้เกิดโรคหรือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทำได้โดยการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบการทำงานของอวัยวะและตรวจระดับสารต่างๆภายในร่างกายเพื่อหาความเสี่ยงหรือความผิดปกติที่จะก่อให้เกิดโรคในระยะเบื้องต้นนะครับหลังจากเรียนเรื่องนี้แล้วหวังว่านักเรียนที่ดู DLTV ของเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็นำแนวทางการดูแลรักษาร่างกายนะครับไปใช้กับตัวเองด้วยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องตำแหน่งของวัตถุการระบุตำแหน่งระยะทางและการกระจัดนั่นเองนะครับครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับใบกิจกรรมเรื่องการระบุตำแหน่งของวัตถุใบงานเรื่องการระบุตำแหน่งของวัตถุใบความรู้เรื่องขับรถในชุมชนใช้ความเร็วเท่าไหร่ใบกิจกรรมเรื่องระยะทางและระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนด้วยเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: Muay Thai is an ancient martial arts and a form of self defense

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนหน่วยการเรียนแล้วนะครับนักเรียนและเราจะเรียนกันในเรื่องตำแหน่งของวัตถุการระบุตำแหน่งระยะทางและการกระจัดครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายวิธีการระบุตำแหน่งของวัตถุนะครับบอกความหมายและความแตกต่างของระยะทางและการกระจัดบอกความหมายและความแตกต่างของปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์นะครับตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเพื่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการระบุตำแหน่งของวัตถุนะครับนักเรียนวัดระยะทางและระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งสร้างแบบจำลองแทนการกระจัดโดยการเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของการกระจัดนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องของพบอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือไม่สาเหตุเกิดจากอะไรถ้านักเรียนมีประสบการณ์ตรงนี้เดี๋ยวบอกเล่าให้คุณครูฟังนะครับไหนใครอยากเล่าให้คุณครูฟังมีไหมเอ่ยเนี่ยเคยพบอุบัติเหตุจากการเดินทางไหมคือเราเดินทางไปเราพบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยใครเคยพบบ้างเคยไหมเป็นยังไงนักเรียนเล่าให้ฟังได้ไหมครับเชิญครับเอาเชิญเลยครับนักเรียนลองพูดคุยกันนะครับแล้วก็บอกคุณครูมาน้าเรียนปลายทางครับลองบอกเล่าประสบการณ์นะครับการพบอุบัติเหตุจากการเดินทางเนี่ยเคยพบหรือไม่ถ้าเคยพบนักเรียนคิดว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับด้านนี้เคยไหมครับเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเคยเห็นไหมหรือจากลองเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมนักเรียนเชิญครับ
2: เคยเกิดเหตุการณ์มีคนขับรถชนกันค่ะ
1: ครับ
2: สาเหตุนะคะอาจเกิดจากการดื่มสุราหรือดื่มแอลกอฮอล์ค่ะหรือการนอนไม่เพียงพอหรือการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถค่ะ
1: ครับแล้วคิดว่ามีสาเหตุอื่นอีกไหมตอนเขาขับรถเนี่ยที่นักเรียนเห็นเนี่ยเห็นเขาขับมาเนี่ยเร็วหรือช้าเห็นไหมครับ
2: ขับรถเร็วค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ประสบหนูเห็นที่บริเวณไหนนักเรียน
2: วงเวียนค่ะทางโค้งค่ะ
1: ใกล้บ้านเราใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมทีนี้นั่งลงเลยอีกสักหนึ่งคนลองเล่าประสบการณ์ให้คุณครูฟังกลุ่มนี้เคยเห็นไหมครับเชิญเลยครับนักเรียน
3: มีรถแหกโค้งค่ะเกิดสาเหตุเกิดจากมึนเมาแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทในภายในรถค่ะเลยทำให้รถแหกโค้งค่ะ
1: อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนเห็นจริงๆหรือว่าดูจากข่าวลูก
3: เห็นจริงๆค่ะ
1: คือเห็นเลยเขากำลังทะเลาะกันในรถใช่ไหม
3: ค่ะเห็นตอนที่เขาแหกโค้งแล้วก็มีคนบอกมาค่ะ
1: อยู่ใกล้บ้านเหรอครับ
3: ไม่ได้อยู่ใกล้ครับไปตอนไปเที่ยวค่ะ
1: โอเคปรบมือให้กับเพื่อนเลยนักเรียนนะนักเรียนครับก็เพื่อนเพื่อนต้นทางเนี่ยก็ได้บอกเล่าให้คุณครูฟังแล้วนะครับว่าประสบการณ์นะครับการพบอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับหรือไม่บอกว่าเคยพบสายอะไรก็เพื่อนเพื่อนก็มีเหตุผลนะครับเล่าให้เราฟังแล้วทีนี้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาศึกษาใบความรู้เรื่องขับรถในชุมชนควรใช้ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้นี้ไปพร้อมกันนะครับเชิญครับ

0: นักเรียนครับจากการศึกษาใบความรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อนี้ไปพร้อมกันทำไมต้องมีการกำหนดความเร็วของรถนะครับและทำไมความเร็วที่กำหนดจึงแตกต่างกันในถนนแบบต่างๆเอาใครอยากบอกคุณครูเพราะว่าอะไรนักเรียนเพื่อนๆช่วยกันได้คำถามถามว่าทำไมจึงต้องมีการกำหนดความเร็วของรถและทำไมความเร็วที่กำหนดจึงแตกต่างกันในถนนแบบต่างๆนักเรียน
1: เพื่อลดอุบัติเหตุในสถานที่นั้นครับ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับจริงๆแล้วนักเรียนนะครับสิ่งที่เพื่อนตอบมาก็คือถูกต้องเดี๋ยวคุณครูขอขยับให้นะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้เดินทางการจำกัดความเร็วช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุถ้าขับรถเร็วเกินไปจะเพิ่มระยะเวลาในการหยุดรถครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเช่นเมื่อเข้าโค้งหรือเมื่อถนนมีสภาพไม่ดีเช่นฝนตกถนนลื่นการจำกัดความเร็วของผู้ขับขี่นะครับมีเวลาในการตอบสนองต่อสถานการณ์นะครับที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นทีนี้นักเรียนครับคำถามนี้นักเรียนปลายทางก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนั้นก็ลองตอบช่วยกันหรือจะสุ่มตอบก็ได้คำถามถามว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าความเร็วของรถที่ขับขี่ผ่านโรงเรียนของเราหรือบนถนนเพชรเกษมที่ผ่านตัวเมืองอำเภอหัวหินที่ตามกฎหมายกำหนดเป็นเท่าใดนักเรียนเชิญครับมันจะมี2คำตอบใช่ไหมครับนักเรียนเชิญเลยครับ
2: 50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ครับแล้วหน้าโรงเรียนวังไกลกังวลฝ่ายมัธยมของเราล่ะเท่าไหร่นักเรียนในซอยหัวหิน35
2: 30
0: หน่วยคือ
2: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนครับโอเคนะครับนักเรียน

0: พื้นที่รอบโรงเรียนถนนเพชรเกษมนะครับตามกฎหมายกำหนดเนี่ยมักจะมีการจำกัดความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าโรงเรียนของเรานะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนเป็นไงครับจำนวนมากแล้วก็มีการเปิดปิดนะครับซอยหัวหิน35เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเราที่เป็นเขตพระราชฐานใช่ไหมครับก็จะเป็นการกำหนดนะครับหรือจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ต้องปฏิบัติตามความเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามกฎตามนี้ด้วยนะครับในการขับขี่รถนะครับนักเรียนคิดว่าผู้ขับขี่ที่ผ่านหน้าโรงเรียนของเราหรือถนนเพชรเกษมที่ผ่านตัวเมืองอำเภอหัวหินเนี่ยนะครับใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดหรือไม่นักเรียนคิดว่าผู้คนที่เขาขับขี่หน้าโรงเรียนเราหรือขับรถผ่านหน้าโรงเรียนวังฝ่ายประถมเนี่ยนะครับเขามีการใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดหรือไม่คิดว่ามีการใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ใช้นักเรียน
1: ใช้
0: เอานักเรียนครับเหตุผลคือบางคนก็บอกว่าบางคันก็ใช้บางคันก็ไม่ทราบใช่ไหมครับเราไม่ทราบว่าใช้หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติตามป้ายที่เขากำหนดเราก็ควรทำตามนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะอยากรู้ว่าคันไหนใช้คันไหนไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับในบทนี้นะครับนักเรียนจะได้ทดลองหาวิธีการวัดความเร็วนะครับของรถที่ผ่านโรงเรียนของเราว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าผู้ขับขี่ไม่กระทำตามที่กฎหมายกำหนดนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรนั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะสามารถบอกความเร็วของวัตถุได้นักเรียนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุก่อนนะครับซึ่งวิธีการระบุตำแหน่งของวัตถุนะครับต้องระบุตำแหน่งอ้างอิงที่เป็นตำแหน่งสังเกตได้ง่ายและไม่เคลื่อนที่ระยะห่างจากตำแหน่งอ้างอิงและทิศทางเมื่อเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงจึงจะสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำและสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะครับโดยให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือทำใบกิจกรรมนะครับที่1เรื่องการระบุตำแหน่งของวัตถุได้อย่างไรโดยทำเป็นการบ้านนะครับนำไปบันทึกผลนะครับการทำกิจกรรมเนี่ยลงในใบงานที่1เรื่องการระบุตำแหน่งของวัตถุได้อย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนมีความรู้แล้วว่าการระบุตำแหน่งจะต้องเป็นไงครับมีการระบุตำแหน่งอ้างอิงใช่ไหมนักเรียนโดยนะครับโดยตำแหน่งอ้างอิงต้องเป็นยังไงครับนักเรียนเป็นตำแหน่งที่สังเกตได้ง่ายและไม่เคลื่อนที่รวมถึงอะไรครับระยะห่างจากตำแหน่งอ้างอิงและทิศทางเมื่อเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงจึงสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำให้นักเรียนนะครับลงมือทำใบกิจกรรมที่1เรื่องการระบุตำแหน่งอ้างอิงทำได้อย่างไรและบันทึกผลนะครับในใบงานที่1การระบุตำแหน่งของวัตถุทำได้อย่างไรนะครับเป็นการทำนอกเวลานะครับคำถามเพิ่มเติมนักเรียนเมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนตำแหน่งครับเช่นนักเรียนเคลื่อนที่จากโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับไปยังท่าเรือประมงหัวหินดังภาพนักเรียนคิดว่าจะสามารถบรรยายตำแหน่งของวัตถุนั้นได้อย่างไรเราจะสามารถบรรยายได้อย่างไรนักเรียนคิดว่านักเรียนทราบไหมอยากรู้ว่าตำแหน่งของเราไปยังท่าเรือเนี่ยเราจะบรรยายได้กี่แบบนักเรียนทราบไหมครับไม่ทราบนะครับไม่ทราบเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะทราบนะครับการอะไรครับการบรรยายตำแหน่งของวัตถุนั้นนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะต้องศึกษาในใบกิจกรรมที่1ครับเรื่องระยะทางและระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมนี้เลยครับเรื่องระยะทางและระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนให้นักเรียนศึกษานะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมกิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปอย่างไรนะครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับจากการศึกษาใบกิจกรรมที่1 นะครับนักเรียนกิจกรรมนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนก็คืออะไรครับเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอะไรครับระยะทางและระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งนะครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรนักเรียนคืออะไรครับตอบดังๆพร้อมกันก็ได้ครับเชิญครับครับก็คือนักเรียนจะต้องเป็นไงครับสังเกตและอธิบายความแตกต่างของระยะทางของการเคลื่อนที่และระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งวัดและคำนวณระยะทางและระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะครับนักเรียนอย่างนี้ครับนักเรียนปลายทางครับก็คือนักเรียนจะต้องมีการอ่านสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้และตอบคำถามเกี่ยวกับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ตามแนวทางการเคลื่อนที่ระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายและทิศทางของตำแหน่งสุดท้ายเทียบกับตำแหน่งเริ่มต้นนะครับอีกหนึ่งคำถามทบทวนก่อนลงมือทำกิจกรรมนะครับนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างในใครรู้บ้างนักเรียนข้อมูลที่ต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมมีอยู่2ข้อมูล1คือระยะทาง2ระยะอะไรระยะห่างพร้อมบอกอะไรด้วยพร้อมบอกทิศทางโอเคไหมครับ1คือต้องบอกระยะทาง2ระยะห่างนะครับแล้วก็บอกทิศ

ระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ใบงานที่1ครับเรื่องระยะและระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไรก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้มีการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันครับเดี๋ยวเชิญนะครับนักเรียนที่จะสรุปบทเรียนให้กับนักเรียนปลายทางฟังด้วยครับเชิญครับ
1: ระยะทางเป็นความยาวที่วัดได้ทั้งหมดตามแนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงมีหน่วยเป็นเมตรการกระจัดเป็นระยะห่างที่วัดในแนวตรงจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายพร้อมทั้งบอกทิศทางซึ่งชี้จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายมีหน่วยเป็นเมตรปริมาณในทางวิทยาศาสตร์แบ่งได้2ประเภทได้แก่1ปริมาณสเกลาร์คือปริมาณที่มีเฉพาะขนาด2ปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนนะ

0: ก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้หรือจากตำราเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวคุณครูขอสรุปบทเรียนเพิ่มเติมนะครับนักเรียนในช่วงแรกนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงนั่นเองครับนักเรียนโดยปริมาณทางวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น2กลุ่มคือปริมาณที่มีเฉพาะขนาดเช่นระยะทางอัตราเร็วเรียกว่าปริมาณสเกลาร์ส่วนปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางเช่นการกระจัดความเร็วเราเรียกว่าปริมาณเวกเตอร์ครับระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับโดยเป็นระยะทางนะครับขออภัยครับโดยระยะทางเป็นความยาวของเส้นทางจริงที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์โดยมีทิศชี้จากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายและมีขนาดเท่ากับระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่าง2ตำแหน่งนะครับขออภัยครับระหว่างตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้ายครับการเขียนแผนภาพแทนการกระจัดทำได้นะครับด้วยลูกศรนะครับโดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศรแสดงทิศทางของการกระจัดนั้นๆสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่องการหาอัตราเร็วและความเร็วพร้อมทั้งคำนวณหาอัตราเร็วและความเร็วภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับใบความรู้เรื่องอัตราเร็วและความเร็วใบงานแบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร็วและความเร็วครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8ศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามคู่มือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้น

0: แล้วว่าออกมาแล้ว
1: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
2: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
4: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
1: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
5: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ
1: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
4: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
1: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
1: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
4: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้วครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
4: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
4: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ตอนใครๆก็รัก
3: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
2: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
3: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
4: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
3: ขอบใจจ้ะ
4: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
3: ไม่เป็นไรเลยจ้ะ

0: หลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
1: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
0: ได้จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ให้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้

เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกไหมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์Avatar Creation ระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการ Character Design เสน่ห์ไทยที่โลก Metaverse ยังต้องยอม Laser Cutting อย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนเค้กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

แล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสอนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: เดินทางมาจากไหน
2: ภูเก็ต
1: ภ
2: ู
1: เก
2: ็
1: ตค
2: ่
1: ะจังหวัดภูเก็ต
2: ค่ะ
1: มาไกลเลย
2: ค่ะตั้งใจ
1: ตั้งใจที่จะมา
2: พอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่แรกเออพอเรื่องไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงแล้วค่ะนายหลวงแล้วก็ปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำโดยเฉพาะเรื่องท่านทัตฐานของผู้หญิงค
3: ่
2: ะ
3: ช
2: อบมากเลยเรื่องนี้ค่ะก็ดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
3: ร้องไห้ทุกวัน
2: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่านนู่นนี่นั่น
3: กรณีกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
2: น้ำตาจะไหล
3: นอนคนเดียวในห้องทุกวันเลย
2: คิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนกางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
4: คืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนค่ะมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุใช่ไหมคร
6: ับ ก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
4: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการใช้วิธีรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังหมดไม่ได
5: ้
6: แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางรฟม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องนะ

0: ว่ามันมีการเอียงหรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
1: ่
0: นะครับสติมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
2: สถานการณ์ดี
0: ไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้ตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาคารข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังไว้
3: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
0: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับโรงพยาบาลไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
4: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวด์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
5: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันหนึ่งก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงร่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะถ้าเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงกันรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
4: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
5: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: บริเวณรอบมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณถนนก็เกิดรอยร้าวนี่ประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะท่านเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
5: ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกราบเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
1: ชุดเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องว่ามียาซ่อน
2: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีเนี่ยอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช้
3: สำหรับโครงการดังกล่าวมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้า

0: ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
2: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมนเราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมนต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่

0: ป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
1: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่เป็นการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
0: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านก็มาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวก็เห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่าถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองไม่ได้คุยครับเดี๋ยวไปตั้งคุยในเครื่องเสทบเข้ามาดูสิใครคุยอยู่
2: ทั้งนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอนก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: อืม

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจับอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการเรียบเรียงข้อมูลค่ะการเรียบเรียงข้อมูลนี้นะคะเราจะใช้เวลาศึกษากันถึง2ชั่วโมงนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะในเรื่องของการเรียบเรียงข้อมูลนะคะชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นชั่วโมงแรกนะคะที่เราจะพูดถึงในเนื้อหานี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสร้างความรู้ความเข้าใจบอกการเรียบเรียงข้อมูลที่ดีนะคะนักเรียนจะต้องบอกนะคะการเรียบเรียงข้อมูลที่ดีนะคะในด้านของทักษะกระบวนการนะคะในด้านนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนเรียบเรียงข้อมูลเรื่องราวที่ได้จากการศึกษาจากหลักฐานด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจและภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยนะคะนักเรียนคะใน3จุดประสงค์การเรียนรู้นี้นะคะสมรรถนะที่จะเกิดกับผู้เรียนนะคะก็คือการเขียนเรียบเรียงข้อมูลเรื่องราวที่ได้จากการศึกษาจากหลักฐานนะคะบอกการเรียบเรียงข้อมูลที่ดีนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจและภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยนะคะนี่คือสมรรถนะนะคะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะจากจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อนี้นะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะข้อที่1ค่ะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2ใฝ่เรียนรู้นักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกิจกรรมกลุ่มการนำเข้าสู่บทเรียนวันนี้นะคะกิจกรรมเรียงต่อเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะคะเดี๋ยวครูจะมีข้อความให้ทั้งหมด11ข้อความนะคะให้นักเรียนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะ10กลุ่มซึ่งข้อความแรกเนี่ยจะเป็นของครูครูจะเริ่มจากข้อความแรกและเดี๋ยวครูจะแจกข้อความให้กลุ่มละ1ข้อความนะคะปลายทางแบ่งกลุ่มนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางแบ่งออกเป็น10กลุ่มนะคะจากนั้นค่ะจากนั้นนะคะครูจะให้แต่ละกลุ่มที่ได้รับข้อความอ่านข้อความให้เพื่อนฟังนักเรียนต้องช่วยกันฟังนะทั้งต้นทางและปลายทางเมื่ออ่านข้อความให้เพื่อนฟังหมดแล้วช่วยกันนำข้อความค่ะมาต่อเป็นเรื่องราวให้ถูกต้องนักเรียนมีคำถามไหมจากคำชี้แจงของครูเราจะแบ่งออกเป็น10กลุ่มใช่ไหมคะเสร็จแล้วครูจะแจกบัตรข้อความให้กลุ่มละ1ข้อความแล้วให้ตัวแทนกลุ่มที่รับบัตรนั้นเป็นผู้อ่านข้อความทั้งหมดพออ่านข้อความทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้ช่วยกันเรียงข้อความใช่ไหมคะให้ถูกต้องนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังเอ่ย
3: พร้อม
2: แล้วใช่ไหมคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางนะคะคุณครูจะแจกนะคะบัตรข้อความนะคะจะมีทั้งหมด11บัตรข้อความนะคะข้อความแรกจะเป็นของครูนะคะครูจะต้นขึ้นต้นข้อความแรกแล้วครูจะอ่านครูจะเป็นคนอ่านข้อความแรกนะคะแล้วก็ข้อความต่อๆไปก็จะให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้อ่านนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มทั้งหมด10คนนะคะมารับนะคะมารับบัตรข้อความจากครูได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มครบหรือยังเอ่ยให้ครบก่อนมาให้ครบก่อนค่ะมาให้ครบก่อนครบหรือยังมีใครยังไม่มีกลุ่มไหมลูกนักเรียนต้นทางมีไหมมีครบนะคะแบ่งออกเป็น10กลุ่มนะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก1กลุ่มค่ะอีก1กลุ่มเร็วจะรวมกับครูมีทั้งหมด11ขยับมาลูกขยับมาเลยขยับมาเดี๋ยวครูอ่านหน้าไปหาเพื่อนนะหันหน้าไปหาเพื่อนนะแล้วอ่านให้เพื่อนฟัง

0: นะคะอ่านให้เพื่อนฟังนะอ้าวครูแจกให้ก่อนเลยอ้าวนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันฟังนะกลับหลังหันกลับหลังหันตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแทรกนิดนึงตอนนี้นะคะก็คือข้อความอยู่ในมือของเพื่อนหมดแล้วทั้งหมด11ข้อความนะคะคุณครูปลายทางคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางจะเริ่มแล้วนักเรียนคะนักเรียนเริ่มฟังนะเริ่มฟังนะคะเดี๋ยวเราต้องเอา11ข้อความนี้มาเรียงต่อกันให้ถูกต้องเนาะนะคะอ่ะเริ่มจากครูนะเริ่มจากครูนะสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชอัธยาศัยชอบการผจญภัยและการต่อสู้เช่นการชกมวยยิงนกตกปลาทรงสนพระทัยเสด็จประพาสทางเรือเพื่อทรงเบ็ดตามลำคลองที่มีป่าชุกชุมอันนี้ครูอ่านให้แล้วนะข้อความแรกอ่านต่อไปเชิญเพื่อนค่ะ
1: ครั้งหนึ่งพระองค์พร้อมปลอมเป็นชาวบ้านเที่ยวงานประจำปีของวัดแห่งหนึ่งถือโอกาสเปรียบมวยและขึ้นชกมวยบนเวทีกับนายสิงห์ชาวบ้านอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครป่าโมก
0: นักเรียนสามารถบันทึกได้นะคะนักเรียนสามารถบันทึกได้นะสามารถบันทึกได้นะอันนี้ข้อความที่3แล้วนะคะเราต้องเรียน11ข้อความเชิญครับผม
2: ด้วยเหตุผลดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าเสือจำพระทัยโปรดให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ณบริเวณที่เกิดเหตุนั้นและโปรดให้ตั้งศาลเพียงตาณที่ประหารต่อมาสมเด็จพระเจ้าเสือโปรดเกล้าให้เกณฑ์ราษฎรไปขุดคลองโคขามีให้คดเคี้ยวเหมือนนางแต่ก่อน
0: ข้อความที่4ค่ะ
3: พันท้ายนรสิงห์ไม่สามารถบังคับหัวเรือหรือโคนเรือพระที่นั่งให้พ้นจากกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำออกมาจากริมคลองได้โคนเรือจึงชนกับกิ่งไม้อย่างแรงทำให้โคนเรือหักตกลงน้ำ
0: ต่อไปข้อความที่5ค่ะ
4: พระองค์ทรงพอพระทัยฝีมือการชกมวยของนายสิงห์มากในเวลาต่อมาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิงห์เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กค่ะ
0: ต่อไปข้อความที่6ใช่ไหมคะเชิญค่ะ
5: นายสิงห์เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีพระองค์จึงโปรดปรานและโปรดเกล้าให้ทำหน้าที่เป็นนายท้ายคัดเรือพระที่นั่งและพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพันท้ายนรสิงห
0: ์ค่ะข้อความต่อไปค่ะ
6: สมเด็จพระเจ้าเสือทรงเห็นว่าความผิดพลาดของพันท้ายนรสิงห์เกิดขึ้นจากเหตุสุวิสัยมิใช่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อซึ่งตัดอภัยโทษแต่พันท้ายนรสิงห์กับกราบบังคมทูลคัดค้านและต้องการรับโทษสูงสุด
0: ค่ะข้อความต่อไปค่ะ
7: สมเด็จพระเจ้าเสือจึงโปรดให้พวกฝีพายปั้นดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์และให้เพชฌฆาตตัดหัวรูปปั้นนั้นแทนแต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยินยอม
0: ค่ะพอเข้าใจเนื้อเรื่องหรือยังเหลืออีก3ข้อความเหลืออีก3ข้อความอ่ะข้อความต่อไปค่ะ
8: ในพุทธศักราช2247สมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยเพื่อประพาสทรงเบ็ดที่ปากแม่น้ำเมืองสาครบุรีในปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครระหว่างการเดินทางนั้นเรือพระที่นั่งแล่นผ่านลำคลองเล็กและคดเคี้ยวมากเมื่อเรือแล่นมาถึงตำบลโคกขามประกอบกับน้ำในลำคลองกำลังไหลเชี่ยว
0: เพื่อประพาสไหมคะประพาสทรงเบ็ดนะคะอ่ะต่อค่ะข้อความที่10ค่ะ
9: พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมทูลยืนกรานให้สมเด็จพระเจ้าเสือโปรดให้ประหารชีวิตเพื่อรักษากฎหมายของบ้านเมืองโดยมิควรละเว้นผู้ใดแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการโปรดปรานจากพระมหากษัตริย์ก็ตาม
0: ค่ะข้อความสุดท้ายค่ะข้อความที่11ค่ะ
10: พันท้ายนรสิงห์ทราบดีว่าการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดครั้งนี้มีโทษถึงประหารชีวิตจึงรีบกระโดดขึ้นบนฝั่งกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าเสือยอมรับผิดทุกประการและทูลขอให้พระองค์โปรดให้ประหารชีวิตตามกฎมนเทียนบาลค่ะ
0: เยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันเรียบเรียงข้อมูลบนกระดานนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มเลยค่ะไปเลยค่ะต้องคุยกันก่อนนะต้องคุยกันก่อนนะของครูจะเริ่มต้น

0: ้อความแรกให้นะคะต้องคุยกันก่อนนะเพื่อนช่วยค่ะเพื่อนช่วยได้เลยเพื่อนคิดว่าข้อความไหนจะต่อจากข้อความของครูคะคุยกันค่ะต้องคุยกันก่อนคุยกันเดี๋ยวครูเรียกกันนะของเพื่อนนะ
1: ต่อ
0: คุยกันก่อนนะจริงหรือเปล่าดูข้อความดูข้อความคุยกันก่อนไหนดูสิอ่ะลองคุยกันเร็วคุยกันก่อนอันไหนอันไหนก่อนนักเรียนต้องหันมาคุยกันก่อนจากข้อความนี้ข้อความไหนต่อกันถ้าต่อกันได้นี่เรียงเลยเรียงตัวคนเลยอันไหนต่อของครูอันนี้ใช่ไหมแน่ใจนะต่อค่ะต่อของครูแล้วมีอันไหนต่อคะดูให้ดีคุยกันก่อนเอาติดเลยลูกเอาติดเลยเดี๋ยวไม่ขอเอาติดเลยครับเอาติดของครูเลยเดี๋ยวไม่ขอครับผมเพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนช่วยดูนะคะว่าถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนช่วยดูนะ
1: ติดเลยครับ
0: ยังงงอยู่ยังงงอยู่คุยกันให้ดีคุยกันให้ดีว่าข้อความไหนมาก่อนนะคะข้อความไหนเป็นข้อความสุดท้ายลูกคุยกันหันมาคุยกันก่อนอันนี้ข้อความที่เท่าไหร่จะต่อไหนต่อเรื่องราวอะไรคะแน่ใจนะเพื่อนบอกไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถ้าไม่ค่อยแน่ใจต้องคุยนะคะนักเรียนต้องคุยนะคะเพราะเนื้อหาของนักเรียนเนี่ยจะต้องต่อจากเพื่อนนะคะจะต้องต่อจากเพื่อนนะเพื่อนๆช่วยตรวจสอบค่ะลูกถ้าตัวแทนเราสลับตรงไหนสามารถบอกได้เลยสามารถบอกได้เลยนะคะเรียงได้4ข้อความแล้วค่ะจะถูกหรือเปล่า

ข้อความที่5ข้อความที่6ข้อความที่6แน่ใจนะอ่านหรือยังเอ่ยอ่านข้อความที่5หรือยังเอ่ยอ่านหรือยังครับอ่านแล้วครับความที่7ใครเรียบร้อยแล้วไปนั่งได้เลยลูก

ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะได้เรียงนะคะข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปลายทางล่ะคะเรียงข้อความเสร็จหรือยังเอ่ย

นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะคะว่าต้นทางทำถูกต้องหรือเปล่าดีไหมคะดีนะคะอ่ะถ้าดีเราเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนคะเนื้อหาแรกใช่ไหมคะที่ครูเป็นผู้อ่านใช่ไหมคะข้อความที่หนึ่งค่ะนักเรียนที่เป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์นะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชอัธยาศัยชอบการผจญภัยและการต่อสู้เช่นการชกมวยยิงนกตกปลาสนโทษค่ะทรงสนพระทัยเสด็จประพาสทางเรือเพื่อทรงเบ็ดตามลำคลองที่มีปลาชุกชุมอันนี้คือข้อความแรกนะคะนักเรียนต้นทางบางคนนะคะบันทึกลงในสมุดเรียนนะคะได้เลยนะคะนักเรียนอยากบันทึกเนื้อหานะคะในเรื่องของเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์นะคะเมื่อกี้นักเรียนก็บันทึกใช่ไหมคะนักเรียนคะข้อความที่สองเป็นอะไรเอ่ยต่อจากนี้เป็นอะไรคะใครที่ไปเรียงต่อข้อความที่สองผมใช่ไหมผมเรียงว่ายังไงเอ่ยข้อความนี้ไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่นะคะตบมือเพื่อนนะคะถูกต้องนักเรียนคะหลังจากข้อความที่หนึ่งใช่ไหมคะครั้งหนึ่งพระองค์พร้อมปลอมเป็นชาวบ้านแล้วก็เที่ยวงานประจำปีของวัดนะคะแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถือโอกาสเปรียบมวยค่ะแล้วก็ขึ้นชกมวยบนเวทีกับนายสิงห์นะคะชาวบ้านอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครป่าโมกนะคะอันนี้คือข้อความที่สองต่อไปเราลุ้นกันข้อความที่สามค่ะข้อความที่สามใครเอ่ยใครเป็นคนเรียงต่อเนื้อหาเรื่องอะไรเอ่ยหนูได้เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยใช่เรื่องนี้ไม่เอ่ยใช่เรื่องนี้ไม่เอ่ยใช่ไหมคะใช่อ่ะแสดงว่าต้นทางทำถูกต้องนะคะเยี่ยมมากนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นะคะได้พระองค์พร้อมปลอมเป็นชาวบ้านนะคะพระองค์ก็ทรงพอพระทัยฝีมือการชกมวยของนายสิงห์มากใช่ไหมคะในเวลาต่อมาจึงโปรดเกล้านะคะให้นายสิงห์เข้ารับราชการนะคะเป็นมหาเล็กนะคะอันนี้ถึงข้อความที่3แล้วนะคะต่อไปข้อความที่4ใครคะใครเป็นผู้เรียงข้อความที่4ใช่ข้อความนี้ไหมคะใช่ไหมเอ่ยขึ้นต้นด้วยนายสิงห์ไหมคะขึ้นต้นด้วยนายสิงห์นะข้อความที่4ค่ะนายสิงห์เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีพระองค์จึงโปรดปรานและโปรดเกล้าให้ทำหน้าที่เป็นนายท้ายคัดเรือพระที่นั่งและพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพันท้ายนรสิงห์นะคะเรามาถึงข้อความที่4แล้วนะคะตอนนี้ปลายทางเป็นยังไงบ้างคะเรียงถูกไหมคะตอนนี้4ข้อความต้นทางเรียงถูกหมดเลยใช่ไหมคะต่อไปมาลุ้นข้อความที่5ค่ะใครเป็นผู้เรียงคะผมข้อความว่ายังไงครับโอ้เพื่อนจำได้นะคะเพื่อนบอกว่าในพุทธศักราช2247เยี่ยมมากถูกต้องนะคะข้อความที่5ตรงเลยเพื่อนนะคะนักเรียนต่อนะคะก็คือในพุทธศักราช2247นะคะสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยนะเพื่อประพาสทรงเบ็ดที่ปากแม่น้ำเมืองสาครบุรีในปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครระหว่างการเดินทางนั้นเรือพระที่นั่งแล่นผ่านลำคลองเล็กและก็คดเคี้ยวมากเมื่อเรือแล่นมาถึงตำบลโคขามประกอบกับน้ำในลำคลองกำลังไหลเชี่ยวข้อความไหนต่อคะแล่นมาถึงตำบลโคขามประกอบกับน้ำในลำคลองกำลังไหลเชี่ยวข้อความที่6ใครเป็นผู้เรียงเอ่ยข้อความว่ายังไงเอ่ยข้อความว่าไงคะน้ำไหลเชี่ยวแล้วเป็นไงเอ่ยใช่ข้อความนี้ไหมใช่ไหมครับใช่นะก็คือพันท้ายนรสิงห์ไม่สามารถที่จะบังคับหัวเรือใช่ไหมคะเมื่อกี้ต่อจากข้อความเมื่อกี้ใช่ไหมคะน้ำไหลเชี่ยวนะคะพันท้ายนรสิงห์เนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับหัวเรือหรือขนเรือพระที่นั่งให้พ้นจากกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำออกมาจากริมคลองได้นะคะขนเรือจึงชนกับกิ่งไม้อย่างแรงใช่ไหมคะทำให้ขนเรือเป็นไงคะหักตกน้ำพอขนเรือหักตกน้ำแล้วข้อความต่อไปคืออะไรเอ่ยใครเป็นคนเรียงข้อความที่7จำได้ไหมเอ่ย

พันท้ายนรสิงห์ขึ้นต้นด้วยพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมใช่อ่านมาดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่าข้อที่7ข้อความที่7ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากกับมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนโขนเรือนะคะหักตกลงน้ำนะคะพันท้ายนรสิงห์ทราบดีว่า

0: กฎมนเทียนบานข้อความต่อไปคืออะไรเอ่ยสมเด็จพระเจ้าเสือยอมรับผิดทุกประการแล้วก็ทูลขอให้พระองค์โปรดให้ประหารชีวิตตามกฎมนเทียนบานข้อความต่อจากข้อความนี้ใครเอ่ยข้อความที่8สมเด็จพระเจ้าเสือทรงเห็นว่าความผิดพลาดของพันท้ายนรสิงห์เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยนั่นเองใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อใช่ไหมคะจึงตัดอภัยโทษแต่พันท้ายนรสิงห์เป็นไงคะกับกราบบังคมทูลคัดขานนะคะและต้องการที่รับโทษสูงสุดนั่นเองนักเรียนคะมาถึงข้อความที่8นักเรียนพอเข้าใจเนื้อเรื่องหรือยังเอ่ยต่อจากข้อความที่8คืออะไรเอ่ยผมใช่ไหมครับผมโอ้โหเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนจำข้อความของตัวเองได้นะคะของกลุ่มตัวเองได้เพื่อนบอกว่าสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะจึงโปรดให้พวกฝีพายปั้นดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมคะและทำไงต่อคะและให้เพชฌฆาตตัดหัวรูปปั้นนั้นแทนใช่ไหมคะแต่พันท้ายนรสิงห์เป็นไงคะไม่ยินยอมนะคะพอพันท้ายนรสิงห์ไม่ยินยอมข้อความต่อไปคือข้อความต่อไปคือใครได้รับคืออะไรเอ่ยเพื่อบอกพันท้ายนรสิงห์ก็ยังไงคะกราบบังคมทูลใช่ไหมคะยืนการให้สมเด็จพระเจ้าเสือโปรดให้ประหารชีวิตเพื่อรักษากฎหมายของบ้านเมืองโดยไม่ควรละเว้นผู้ใดแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการโปรดปรานจากพระมหากษัตริย์ก็ตามนะคะส่วนข้อความสุดท้ายนะคะก็คือด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะสมเด็จพระเจ้าเสือจำพระทัยโปรดให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ณบริเวณที่เกิดเหตุนั้นและโปรดให้ตั้งศาลเพียงตานักเรียนรู้จักศาลเพียงตาไหมศาลเพียงตาณที่ประหารนะคะต่อมาสมเด็จพระเจ้าเสือโปรดเกล้านะคะให้เกณฑ์ราษฎรไปขุดคลองโคกขามมิให้คดเคี้ยวเหมือนดังแต่ก่อนใช่ไหมคะนักเรียนคะจากกิจกรรมนะคะเรียงข้อมูลนะคะในการเรียบเรียงข้อมูลนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยเมื่อกี้ครูถามว่าคำว่าศาลเพียงตานักเรียนรู้จักไหมคะไม่รู้จักอ่ะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันนะคะนักเรียนคะศาลเพียงตาพันท้ายนรสิงห์นะคะใครเคยไปบ้างประชาชนจึงนิยมมากราบไหว้แสดงความเคารพนับถือกันมาโดยตลอดนะคะนักเรียนคะในปัจจุบันเนี่ยค่ะศาลเพียงตานะคะได้มีการสร้างศาลหลังใหม่นะคะโดยที่ศาลหลังใหม่นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับศาลเพียงตาหลังเก่านะคะแล้วก็ให้ชื่อว่าศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะรู้จักหรือยังเอ่ยศาลเพียงตาถ้าอยากไปต้องไปจังหวัดอะไรคะสมุทรสาครนั่นเองจากเรื่องราวพันท้ายนรสิงห์จะเห็นถึงลักษณะอุปนิสัยใดของพันท้ายนรสิงห์อย่างไรคะนักเรียนได้เห็นลักษณะอุปนิสัยนะคะของพันท้ายนรสิงห์อย่างไรคะ
1: เคารพกฎบ้านเมือง
0: เพื่อนบอกเคารพกฎบ้านเมืองอ่ะลองขอตัวแทนกลุ่มสักหนึ่งคนนะคะลองตอบคำถามข้อนี้หน่อยค่ะต้นทางอ่ะเชิญครับผมครับเชิญครับเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าเคารพกฎบ้านเมืองแล้วผมคิดว่าลักษณะอุปนิสัยของพันท้ายนรสิงห์เป็นยังไงครับ
2: มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครับ
0: มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อ่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะจากเรื่องราวนะคะพันท้ายนรสิงห์นะคะจะเห็นได้ว่าพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเป็นคนที่เคารพกฎบ้านเมืองนะคะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไม่อยากให้กษัตริย์เสื่อมเสียเกียรติหากไม่ทำตามกฎมนเทียนบานนะคะพันท้ายนรสิงห์นะคะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะแล้วก็บ้านเมืองด้วยการที่พันท้ายนรสิงห์เป็นไงคะยอมรับผิดแล้วก็ขอรับโทษตามกฎหมายใช่ไหมคะแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าเสือ

0: เป็นไงคะจะทรงเมตตาใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะอภัยโทษให้นะคะการกระทำเช่นนี้ค่ะนักเรียนถือว่าเป็นตัวอย่างของความจงรักภักดีอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าแสดงออกถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมคะแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองนะคะมากกว่าชีวิตของตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนอีกสักหนึ่งคำถามนะคะครูถามนักเรียนว่าการเรียบเรียงข้อมูลพันท้ายนรสิงห์ถูกต้องส่งผลดีอย่างไรเมื่อกี้ต้นทางของเรานะคะเรียบเรียงถูกหมดเลย11ข้อความนะคะนักเรียนคะครูขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูหน่อยค่ะมีไหมเอ่ยอ่ะเชิญครับ
1: การเรียบเรียงได้ถูกต้องทำให้เราเข้าใจในเรื่องพันท้ายนรสิงห์ครับ
0: ทำให้เราเข้าใจใช่ไหมคะในเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์อ่ะตบมือด้วยนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนักเรียนคะจากโจทย์ถามว่าการเรียบเรียงข้อมูลพันท้ายนรสิงห์ถูกต้องส่งผลดียังไงก็คือการเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเนี่ยค่ะทำให้เราเข้าใจใช่ไหมคะเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์นั่นเองเมื่อกี้นักเรียนเข้าใจไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบใช่ไหมคะตั้งแต่ข้อความแรกจนถึงข้อความสุดท้ายนั่นเองนะคะนักเรียนคะการจัดเนื้อหาได้แก่ในเรื่องของการวางโครงเรื่องของบทความซึ่งเป็นการจัดลำดับเนื้อหากระชับและชัดเจนเข้าใจง่ายมีหลักฐานอ้างอิงถูกต้องนะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยใครอยากถามเรื่องพันท้ายนรสิงห์ไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจในกิจกรรมแรกต่อไปครูมีต่อกิจกรรมต่อไปยังเป็นกิจกรรมกลุ่มอยู่นะคะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่2ของชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมที่2นะคะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนครูจะมีหลักฐานนะคะหลักฐานให้แต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะ2หลักฐานนะคะที่กล่าวถึงในเรื่องของการค้านะคะจากนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะใช้ปากกาแดงนะคะใช้ปากกาแดงขีดนะคะขีดเส้นข้อความที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะขีดเส้นในข้อความที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางแจกหลักฐานนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะส่วนต้นทางเดี๋ยวครูจะแจกหลักฐานนะคะหลักฐานชิ้นที่1จะเป็นในเรื่องของจดหมายเมืองถลางหลักฐานชิ้นที่2จะเป็นในเรื่องของบทความจากหอสมุดเฉลิมพระเกียรติตรังนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูแจกนะคะนักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นใต้อะไรคะข้อความที่คล้ายหรือเหมือนกันนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มในการลงมือทำสองหลักฐานนะคะสองหลักฐานนะคะอ่ะค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะขีดเส้นนะคะด้วยปากกาแดงข้อความที่คล้ายกันและเหมือนกันทั้ง2หลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางล่ะคะทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้าทำเสร็จเรียบร้อยเหมือนต้นทางค่ะเรามาร่วมกันนะคะเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนจะมีความคล้ายและข้อความไหนจะมีความเหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มสัก1กลุ่มค่ะสำหรับหลักฐานชิ้นที่1นะคะหลักฐานชิ้นที่1นะคะจะเป็นในเรื่องของการทำสัญญาพ่อค้าชาวไทยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกในสมัยนั้นดีบุกมีค่ามากกว่าเงินด้วยการทำสัญญาในสมัยนั้นใช้การขีดเส้นแกงใดเป็นสัญญาทางการค้านะคะข้อความไหนที่คล้ายหรือเหมือนกันคะเชิญตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มค่ะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยค่ะ
1: ดีบุกมีค่ามากกว่าเงินโดยการทำสัญญาในสมัยนั้นเป็นสัญญาทางการค้าค่ะ
0: ดีบุกมีค่ามากกว่าเงินใช่ไหมคะโดยการทำสัญญาในสมัยนั้นเป็นไงคะ
1: เป็นสัญญาทางการค้า
0: เป็นสัญญาทางการค้าใช่ไหมถูกต้องไหมเอ่ยอีก9กลุ่มถูกไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าถูกต้องนะคะนักเรียนคะข้อความที่คล้ายหรือเหมือนกันนะคะก็คือข้อความที่บอกว่าดีบุกมีค่ามากกว่าเงินโดยการทำสัญญาในสมัยนั้นใช่ไหมคะกับข้อความที่บอกว่าเป็นสัญญาทางการค้านั่นเองนะคะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะนักเรียนปลายทางตรวจไปพร้อมๆกับต้นทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะหลักฐานชิ้นที่2ค่ะหลักฐานชิ้นที่2นะคะพูดถึงในเรื่องของกัปตันฟรานซิสไลท์นะคะเป็นพ่อค้าชาวอังกฤษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าตากสินให้จัดโทษค่ะให้ตั้งสำนักงานซื้อแร่ดีบุกแบบผูกขาดขึ้นที่บ้านท่าเรือเมืองถลางและพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพญาราชกัปตันดูแลค้าแร่ดีบุกนะคะกับชาวต่างชาติโทษค่ะกับชาวต่างประเทศเนื่องจากเคยอยู่เมืองถลางเข้าใจการค้าแร่ดีบุกนะคะอันนี้คือข้อความของหลักฐานชิ้นที่2นะคะขอตัวแทนต้นทางสัก1กลุ่มนะคะอธิบายข้อความที่เหมือนหรือคล้ายกันหน่อยค่ะอ่ะเชิญค่ะ
2: ตั้งสำนักงานซื้อแร่ดีบุกแบบผูกขาดขึ้นที่บ้านท่าเรือเมืองถลางพญาราชกัปตันดูแลค้าแร่ดีบุกกับชาวต่างประเทศเนื่องจากเคยอยู่เมืองถลางเข้าใจการค้าแร่ดีบุก
0: ถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะถ้าถูกตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนข้อความที่คล้ายหรือเหมือนนะคะก็คือตั้งสำนักงานซื้อแร่ดีบุกแบบผูกขาดขึ้นที่บ้านท่าเรือเมืองถลางใช่ไหมคะพญาราชกัปตันดูแลค้าแร่ดีบุกกับชาวต่างประเทศเนื่องจากเคยอยู่เมืองถลางเข้าใจการค้าแร่ดีบุกนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเติมเต็มคำตอบลงไปได้เลยนะคะตรงไหนถ้าสมมุติว่านักเรียนนะคะยังขีดข้อความไม่ครบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะครูมีคำถามนะคะถามต้นทางและปลายทางนะคะเมื่อกี้เราทำสองหลักฐานใช่ไหมอ่ะครูถามว่าจาก2หลักฐานกล่าวถึงเรื่องเดียวกันหรือไม่อย่างไรกล่าวถึงเรื่องเดียวกันหรือไม่อย่างไรคะช่วยกันตอบได้เลยค่ะกล่าวถึงเรื่องเดียวกันมั้ยคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับจาก2หลักฐานนะคะกล่าวถึงในเรื่องเดียวกันนะคะก็คือการค้าดีบุกใช่ไหมคะเมืองถลางนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางเยี่ยมมากนะคะครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็ตอบถูก

เดียวกันนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวมีกิจกรรมต่อนะคะจาก2หลักฐานที่เราได้ศึกษากันนะคะได้ขีดเส้นความเหมือนหรือความคล้ายนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันเรียบเรียงเนื้อความนะคะให้มีความสอดคล้องแล้วก็ต่อเนื่องเนื้อความให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องจาก2หลักฐานนี้ครูจะให้เวลาประมาณ1นาทีเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนต้นทางสัก1กลุ่มนะคะนำเสนอการเรียบเรียงนะคะปลายทางสามารถทำกิจกรรมได้เลยนะคะเรียบเรียง2หลักฐานนะคะให้มีความสอดคล้องกันเชิญค่ะเรียนสามารถเขียนได้ลงไปในหลักฐานได้เลยลูกเชิญเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะต้นทางนะคะได้ทำการเรียบเรียงเนื้อความนะคะหลักฐานทั้ง2ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก1คนนะคะจากตัวแทนกลุ่มนะคะลองเรียบเรียงเนื้อความให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังหน่อยสิคะเชิญค่ะกลุ่มนี้ใช่ไหมคะเชิญค่ะ
1: ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินให้ตั้งสำนักงานซื้อแร่ดีบุกแบบผูกขาดขึ้นที่บ้านท่าเรือเมืองถลางพระยาราชกัปตันดูแลค้าแร่ดีบุกกับชาวต่างประเทศเนื่องจากอยู่เมืองถลางเข้าใจการค้าดีบุกดีและเป็นสัญญาทางการค้าครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนนักเรียนเพื่อนได้เรียบเรียงเนื้อหานะคะสอดคล้องแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะก็คือในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมคะได้มีการตั้งสำนักงานซื้อแร่ดีบุกแบบผูกขาดขึ้นนะคะที่บ้านท่าเรือเมืองถลางนะคะด้วยพญาราชกัปตันนะคะเป็นผู้ที่ดูแลค้าแร่ดีบุกนะคะกับชาวต่างประเทศและชาวสยามนะคะในสมัยนั้นใช่ไหมคะดีบุกมีค่ามากนะคะการซื้อขายต้องมีการทำสัญญาใช่ไหมคะใช้การขีดเส้นแกงใดเป็นสัญญาทางการค้านั่นเองนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะครูยังมีกิจกรรมต่อนะคะอีก2หลักฐานค่ะนักเรียนกิจกรรมกลุ่มนะคะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษาหลักฐานนะคะหลักฐานนี้นะคะจะเป็นหลักฐานที่กล่าวถึงในเรื่องของสาเหตุของการสิ้นพระชนของพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัตถีนะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนครูจะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะในข้อความที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะกิจกรรมเหมือนเดิมแต่ครูแค่เปลี่ยนหลักฐานนะคะจะมีทั้งหมด2หลักฐานนะคะคุณครูปลายทางแจกหลักฐานนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะของคุณครูนะคะครูแจกหลักฐานให้เรียนแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทําได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางเชิญค่ะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงข้อความที่เหมือนหรือคล้ายกันค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ต้นทางทำหลักฐานทั้ง2หลักฐานขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะหลักฐานชิ้นที่1นะคะจะเป็นเอกสารของชาร์ลเดอคูเตนะคะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์อย่างมากเขาได้เยือนอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2138นะคะในวงเล็บหลังชนช้าง3ปีนะคะแต่บันทึกของเขาได้รับการตีพิมพ์ในพุทธศักราช2183ซึ่งในบันทึกนี้ได้เล่าว่าในสงครามยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรทรงชนะพระมหาอุปราชาด้วยสมเด็จพระนเรศวรบาดเจ็บจากปืนที่พระกรนะคะก็คือแขนนะคะส่วนพระมหาอุปราชาตายในเมืองทวายด้วยการถูกเหลาแทงเข้าที่คอนะคะนักเรียนคะขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มค่ะเชิญครับ
1: การย่อของส่วนนี้นะครับคือพระมหาอุปราชาตายในเมืองทวายด้วยการถูกเหลาแทงเข้าที่คอครับ
0: เยี่ยมมากลูกตบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือนะคะพระมหาอุปราชาตายในเมืองทวายด้วยการถูกเหลาแทงเข้าที่คอนั่นเองนะคะนักเรียนคะเราไปดูหลักฐานชิ้นที่2ค่ะหลักฐานชิ้นที่2นะคะคือจดหมายเหตุชาวดัตช์ชื่อวันวริตกองทัพทั้ง2ได้ปะทะกันเมื่อช้างทั้ง2ตัวเผชิญหน้ากันนะคะมันได้วิ่งเข้าชนกันอย่างบ้าคลั่งช้างไทยถูกโจมตีจากช้างตัวใหญ่นั้นและพยายามจะหนีสมเด็จพระนเรศวรได้สวดอ้อนวอนเช็ดน้ำตาขอร้องให้ช้างกล้าหาญและก็ได้ลดน้ำมนต์ช้างของพระมหาอุปราชาถูกชนด้วยอะไรสักอย่างที่ลำตัวอย่างรุนแรงทำให้ช้างร้องเสียงดังในจังหวะนั้นเองนะคะสมเด็จพระนเรศวรโจมตีพระมหาอุปราชาที่พระเศียรด้วยขอช้างและแทงด้วยลาวขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะอ่ะเชิญค่ะ
2: การย่อของส่วนนี้นะคะคือสมเด็จพระนเรศวรโจมตีพระมหาอุปราชาที่พระเศียรด้วยขอช้างและแทงด้วยลาวค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะก็คือสมเด็จพระนเรศวรนะคะโจมตีพระมหาอุปราชาที่พระเศียรด้วยขอช้างและแทงด้วยลาวนั่นเองนะคะนักเรียนคะครูมีคำถามนะคะจาก2หลักฐานกล่าวถึงเรื่องใดคะจาก2หลักฐานกล่าวถึงเรื่องใดคะเพื่อนบอกยุทธหัตถีใช่ไหมคะนักเรียนคะจาก2หลักฐานนะคะกล่าวถึงสงครามยุทธหัตถีนะคะถูกต้องนะคะระหว่างสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมคะแห่งอยุธยาใช่ไหมคะกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าใช่ไหมคะโดยที่สมเด็จพระนเรศวรโจมตีพระมหาอุปราชาด้วยเหลานั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคำว่าเหลาคืออะไรเหลาเนี่ยค่ะนักเรียนก็คือไม้ที่เสี้ยมแหลมนะคะเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับแทงนั่นเองนะคะต่ออีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนเช่นเดิมนะคะเหมือนที่นักเรียนเคยทำเมื่อกี้นะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียบเรียงเนื้อความให้มีความสอดคล้องและก็ต่อเนื่องกันจาก2หลักฐานนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในการเรียบเรียงเนื้อความ2หลักฐานนี้นะคะให้มีความสอดคล้องกันค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนต้นทางนะคะนำเสนอนะคะเชิญค่ะนักเรียนคะลงมือทำก่อนนะ

0: ตอนนี้นะคะต้นทางนะคะได้เรียบเรียงเนื้อความนะคะให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันเรียบร้อยแล้วนะเราลองมาฟังตัวแทนนะคะสักหนึ่งคนนะคะของกลุ่มนะคะลองอ่านให้ฟังค่ะสำหรับเนื้อความค่ะ
1: เป็นเรื่องราวสงครามยุทธหัตถีเป็นการต่อสู้ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรแห่งอยุธยากับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าใช้ช้างศึกทำการรบเผชิญหน้าโดยสมเด็จพระนเรศวรเข้าโจมตีพระมหาอุปมาราชาด้วยเหล่าจนทำให้พระมหาอุปราชาสิ้นบนคอช้างค่ะ
0: ตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากตัวแทนนะคะได้เรียบเรียงเนื้อความนะคะมีความสอดคล้องกันนะคะในเรื่องราวของสงครามยุทธหัตถีใช่ไหมคะที่เป็นการต่อสู้นะคะระหว่างสมเด็จพระนเรศวรแห่งอยุธยากับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าใช่ไหมคะที่ใช้ช้างศึกนะคะทำการรบนะคะแล้วก็เผชิญหน้าด้วยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเข้าโจมตีนะคะพระมหาอุปราชาด้วยเหลาใช่ไหมคะจนทำให้พระมหาอุปราชาเป็นไงคะสิ้นบนคอช้างนั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมจากหลักฐานที่ครูให้เรียนเรียบเรียงเนี่ยความรู้ที่เรียนได้รับคือนักเรียนได้อะไรคะได้การเรียบเรียงที่ดีใช่ไหมคะการเรียบเรียงข้อมูลที่ดีนะคะนักเรียนคะครูยังมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้จะต่อเนื่องไปถึงชั่วโมงต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะครูจะแจกใบงานที่7ในเรื่องของการเรียบเรียงข้อมูลนะคะจะมีอยู่2หน้านะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกนะคะใบงานที่7กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางนะคะครูแจกใบงานก่อนนะคะแจกเสร็จอย่าเพิ่งทํานะแจกเสร็จอย่าเพิ่งทํานะคะอ่ะลูกครูไม่ได้เย็บมานะเพราะว่าครูจะเผื่อให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนนะคะช่วยกันทำช่วยกันเขียนนะครูบอกว่าไงนะใบงานนี้จะต่อเนื่องไปถึงชั่วโมงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นรักษาให้ดีนะคะรักษาใบงานให้ดีเนาะอย่าเพิ่งทำนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำนักเรียนคะตอนนี้ครูแจกใบงานให้นักเรียนครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะเราจะมีการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งในด้านของการประเมินเนี่ยค่ะนักเรียนกิจกรรมกลุ่มเนี่ยค่ะจะมีการประเมินกลุ่มนะคะจะประเมินในหัวข้อนะคะนักเรียนฟังนะในหัวข้อว่านักเรียนเนี่ยค่ะมีการวางแผนในการทำงานไหมรวมไปถึงยอมรับความแตกต่างแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะคะของคนอื่นหรือเปล่าของเพื่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของเองอย่างไรนะคะของตนเองอย่างไรนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามเกี่ยวกับการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนะคะถ้าเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำใบงานที่7ได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนคะในการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนตรวจสอบใบงานที่7นะคะในเรื่องของการเรียบเรียงข้อมูลนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนในห้องนะคะสัก1คนนะคะสรุป

0: ผลการทำงานร่วมกับเพื่อนเพราะวันนี้ตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนจนถึงจะหมดชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมคะเราใช้การทำกิจกรรมกลุ่มหมดเลยนะคะให้นักเรียนลองสรุปผลการทำงานร่วมกับเพื่อนหน่อยสิคะขอค่ะเชิญค่ะ
1: มีการศึกษาไปงานร่วมกันและเรียบเรียงด้วยกันครับและมีความสามัคคีและรับความคิดเห็นของเพื่อนโดยไม่มีการเกี่ยงกันและก็รับความเห็นต่างครับ
0: ครับเยี่ยมมากนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนบอกว่ามีการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันใช่ไหมคะแล้วก็มีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันนะคะเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปครูบอกแล้วนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของการเรียบเรียงข้อมูลถึง2ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียบเรียงข้อมูลนะคะเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ชุดหลักฐานพระเจ้าอู่ทอง2ชุดหลักฐานพระบรมไตรโลกนาถ3ชุดหลักฐานพระนเรศวรมหาราช4ชุดหลักฐานพระนารายณ์มหาราช5ชุดหลักฐานพระเจ้าตากสิน6ชุดหลักฐานเจ้าพญาโกษาปาน7ชุดหลักฐานชาวบ้านบางระจันและ8นะคะก็คือใบงานที่7เรื่องการเรียบเรียงข้อมูลที่ครูแจกให้ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำต่อในชั่วโมงต่อไปใช่ไหมคะนักเรียนคะในชั่วโมงแรกของการเรียบเรียงข้อมูลนักเรียนมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: Oh.

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับ

สำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับ

วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อใหปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางของนักเรียนปลายทางและของทุกๆคนล้วนแล้วแต่สัมผัสกับสื่อในเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ให้ความรู้ที่เราเรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้วเรายังมีการรับข้อมูลและสัมผัสกับสื่อต่างๆอีกมากมายเช่นรายการโทรทัศน์ใช่ไหมคะเช่นซีรีส์ซิทคอมแพลตฟอร์มตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะทางด้านความคิดแล้วก็การกระทำนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้สื่ออีกประเภทหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีความสุขนั่นเองค่ะกับชั่วโมงสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมามีความสุขร่วมกันนะคะผ่านสื่อต่างๆนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1เลยนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายหลักการฟังและการดูนะคะสื่อประเภทให้ความบันเทิงได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนจะต้องสรุปใจความสำคัญวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อประเภทให้ความบันเทิง

0: คะได้3ค่ะเขียนวิจารณ์ความถูกต้องและความเหมาะสมของสื่อประเภทให้ความบันเทิงได้นะคะ4เห็นประโยชน์ของการใช้สื่อและรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คำถามก่อนเลยนะคะในวันนี้ค่ะคำถามอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าปัจจุบันมีสื่อใดบ้างที่ทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจสุขใจคลายเครียดอ่ะนักเรียนลองอ่านคำถามแล้วลองตอบกับคำถามนี้ซิว่าในปัจจุบันของชีวิตเราอะค่ะมีสื่อใดบ้างที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่สบายใจสุขใจหรือคลายเครียดเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนตอบสัก2คนได้ไหมคะค่ะขอเป็นผู้หญิงก่อนแล้วกันได้ไหมคะผู้หญิงขอเป็นดาวิกาดาวิกาคะปัจจุบันสื่อใดบ้างที่ทำให้ดาวิกาเกิดความรู้สึกที่ว่าสบายใจคลายเครียดนะคะสุขใจที่ได้รับชมสื่อนั้นมีสื่อใดบ้างคะที่ทำให้ดาวิการู้สึกสุขใจสบายใจคลายเครียด
1: การฟังเพลงค่ะ
0: เพลงใช่ไหมคะที่ทำให้ดาวิการู้สึกผ่อนคลายสุขใจคลายเครียดขอบคุณค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากเพลงแล้วมีสื่อใดอีกบ้างคะที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสบายใจสุขใจคลายเครียดผ่อนคลายสนุกสนานนิธิคะมีสื่อใดบ้างที่ทำให้นิธิรู้สึกว่าพอนิธิรับชมสื่อนั้นแล้วมีความสุขใจสบายใจนะคะผ่อนคลายคลายเครียด
2: คลิปตลกครับ
0: คลิปตลกนะคะทำไมถึงชอบชมคลิปตลกคะ
2: เพราะสนุกดีครับ
0: สนุกดีผ่อนคลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากที่นักเรียนตอบมาก็ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกสบายใจสบายกายสุขใจคลายเครียดไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเป็นคลิปตลกเป็นรายการโทรทัศน์เป็นซีรีส์ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนเคยดูสื่อที่ทำให้มีความสุขที่ชื่นชอบหรือไม่เคยไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีประสบการณ์ในการดูสื่อที่ทำให้ตนเองเนี่ยมีความชื่นชอบมีความสุขใช่ไหมคะกับสื่อนั้นมีไหมคะเคยไหมคะเคยชมไหมเคยชมเคยชมสื่ออะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะในปัจจุบันซีรีส์ต่างๆใช่ไหมคะชอบเหมือนคุณครูเลยรู้สึกว่าเป็นอย่างไรคะเมื่อชมซีรีส์แล้วรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมคะสนุกสนานอินไปกับตัวละครในเรื่องนั้นๆนั่นเองรู้สึกคลายเครียดจากการที่เราได้เรียนมาได้ทำงานมาก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีการผ่อนคลายนั่นเองค่ะค่ะแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะมีวิดีโอคลิปมาให้นักเรียนชมนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะชมวิดีทัศน์ข่าวเกษตรกรซึ่งจะเป็นคลิปที่จะทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีความผ่อนคลายมีความสุขพร้อมที่จะรับชมและรับฟังแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุแตกนะฮะกลับมาอีกครั้งในช่วงเกษตรส่วนเกินครับวันนี้รับรองว่าจะมีสาระเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะเมื่อกี้ผมได้คุยในห้องแต่งตัวกับแขกรับเชิญแล้วนะครับท่านเคยมาให้ความรู้ในรายการเราแล้วนะครับเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เกษตรกรเนี่ยโทรมาบอกว่าโอ้โหชอบอาจารย์มากๆเลยอยากเชิญมาอีกวันนี้ฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรครับอาจารย์สนิมลิมปิงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: นี่คนดูว่า
3: ส
4: วัสดีสวัสดีทุกคนครับ
3: เดี๋ยวก่อนจะพูดคุยกับอาจารย์เรามีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะครับ
4: จ้าก
3: รมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเป็นผู้บริโภคยุคใหม่กับแนวคิดฉลาดซื้อประหยัดใช้ครับเพียงรู้จักเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดและคุ้มค่ารักษาสิทธิ์ของตนเองในการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับโดยเปรียบเทียบราคาและปริมาณอ่านฉลากสินค้านะครับจนเป็นนิสัยพร้อมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปนะครับวันนี้ เช่นเคยครับเลยเคยบอกไว้ว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อผักผลไม้จากอาจารย์สนิมริมปิงนะฮะ อาจารย์ครับลองกองลองกองเนี่ยผู้ชมหลายท่านแย่บอกว่าลองกองกับพลังศาสตร์บางทีไปซื้อผิดมา
4: ผมจะบอกให้นะอยากรู้ว่าลองกองหลัดลองกองม
3: ัน
4: จะม
3: ี
4: เส
3: ีย
4: งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
3: อาจารย์ครับนั้นมันชาวเทคท่านลองกลองไม่ใช่ลองกอง
4: ตลกตลกตลกอย่าเล่นลองกองกำลังฝาดแตกต่างกันคือเราลองหยิบมาลูกหนึ่งแล้วลองจิกจูฉีกเปลือกออกถ้ามียาง
3: แสดงว่าเป็น
4: ลองกองถ้าไม่มียางแสดงว่ากำลังฝาดถ้าสมมติว่ายางเยอะๆยางเยอะๆแบบว่าอยู่ข้างล่างนะ
3: อยู่ข้างล่าง
4: นั้นล้อนะไม่ใช่อะไรนะนั้นล้อพูดดีกว่าถ้ายางมีอันเดียวอยู่ข้างหลังนั้นล้ออะไร
3: เดี๋ยวอาจารย์ครับ
4: ก็ล่ะ
3: คือมันเป็นช่วงเกษตรมันไม่ใช่ช่วงพวกรู้เรื่องรถอะไร
4: อธิบายให้ฟัง
3: น
4: าน
3: ทีนี้มาถึงน้อยหนาอาจารย
4: ์
3: การเลือกน้อยหนา
4: น้อยหนาลูกจะขนาดนี้แต่ก็น้อยนึงแค่นี้น้อยนึงผมบอกเลยว่าน้อยหนาจะเป็นลูกกลมๆและเป็นปุ่มๆหลายปุ่มแต่ว่าถ้ามีหลายปุ่มหลายปุ่มรีโมทนะหยิบให้ดี
3: รีโมทอันเนี้ยอาจารย์มาต่อกันที่เงาะอาจารย์เงาะ
4: เป็นมีขนไงมีขนแต่ถ้าเป็นสีแดงๆมีขนน้อยๆแหลมๆมันนั้นระกำสลัก
3: ฮะ
4: แล้วถ้าลูกลีๆเหลืองๆเจาะไปแล้วมันแตกมาไข่นะ
3: โอ้
4: เงาะโรงเรียนหาซื้อง่าย
3: ซื้อไงครับอาจารย
4: ์ก็ซื้อในโรงเรียนอย่าไปซื้อในตลาดไม่ใช่เงาะตลาด
3: มะละกอครับอาจารย์มะละกอลูกร่างนะคร
4: ับแล้วตลาดลูกย้อยย้อยย้อยมามันจะย้อยย้อยจับด้วยดีนะมะละกอต้องแข็งนะนิ่มๆนั่นไม่ใช่นมยายนะ
3: คล้ายๆกันลูกเล็กๆ
4: อันนั้นอะโวคาโด
3: เป็นยังไงอาจารย
4: ์อะโวคาโดครับง่ายๆไงที่เขามาแต่งเพลงไง
3: เพลงอะไร
4: อะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดคาโด
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ข่าวเกษตรกรส่วนเกินนะคะที่เผยแพร่โดย Workpoint Official นะคะซึ่งวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่14กันยายนคริสตศักราช2015นะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับวันนี้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากการที่คุณครูสังเกตที่นักเรียนชมวิดิทัศน์เกษตรกรส่วนเกินนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะพบกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนได้รับชมใช่ไหมคะซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราเครียดหรือเวลาที่เราไม่สบายใจเราก็ย่อมหาสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายสื่อก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายได้นะคะสื่อประเภทนี้เราเรียกว่าสื่อให้ความบันเทิงนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องอะไรคะกล่าวถึงอะไรคะขอตัวแทนตอบได้ไหมคะฟ้านัชชาวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ความสุขแล้วก็ให้เสียงหัวเราะกับฟ้านัชชาเนี่ยมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดคะ
1: เรื่องผลไม้ค่ะเรื่องเกษตรค่ะ
0: การเลือกซื้อผลไม้ชนิดต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ก็จะเป็นวิดิทัศน์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลไม้ชนิดต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็บอกลักษณะของผลไม้ชนิดต่างๆที่สอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเหมาะสมหรือไม่จากการที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่ในความคิดของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้มีความเหมาะสมหรือไม่ประกรณ์คะมีความเหมาะสมหรือไม่คะ
5: มีความเหมาะสมครับ
0: ผมอย่างไรคะประกรณ์คิดว่า
5: เพราะเนื้อหาในคลิปให้ความบันเทิงครับ
0: เนื้อหาให้ความบันเทิงสอดแทรก
5: ความรู
0: ้เล็กๆนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ให้ประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าให้ประโยชน์ไหมคะให้ประโยชน์อย่างไรพระสิทธิ์คะให้ประโยชน์อย่างไรคะจากการที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่ให้ประโยชน์อย่างไรบ้างใน ความคิดของพระสิทธิ์ได้เลยค่ะพระสิทธิ์คิดว่าให้ประโยชน์หรือไม่คะอย่างไร
6: ช่วยคลายเครียดได้ครับ
0: ช่วยคลายเครียดให้ประโยชน์ในเรื่องของช่วยทำให้เราชมแล้วคลายเครียดถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะซึ่งการฟังการดูสื่อในชีวิตประจำวันของเรานี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สื่อแต่ละประเภทเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ใช่ไหมคะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะไม่รับชมและรับฟังฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้การฟังและการดูสื่อประเภทให้ความบันเทิงนั่นเองค่ะว่าลักษณะของสื่อประเภทนี้มีลักษณะอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างและในชีวิตประจำวันสื่อประเภทนี้มีอะไรบ้างนะคะค่ะคำถามชวนคิดค่ะสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่าสราวุธคะสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะอย่างไรคะในความคิดของสราวุธ
7: มีจุดประสงค์หลักในการให้ความบันเทิงและผ่อนคลายครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะที่สราวุธบอกก็ถูกต้องว่าจุดประสงค์หลักก็คือให้ความผ่อนคลายให้ความสนุกสนานใช่ไหมคะค่ะสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะอย่างไรนะคะจากการที่นักเรียนชมข่าวเกษตรกรส่วนเกินเมื่อสักครู่ก็น่าจะบ่งบอกลักษณะของสื่อที่ให้ความบันเทิงได้นะคะสื่อที่ให้ความบันเทิงก็คือสื่อที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายหรือมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหานั้นเน้นความสนุกสนานนะคะแล้วก็สอดแทรกความรู้เล็กๆน้อยๆเข้าไปนะคะแต่จุดประสงค์หลักของสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้ก็คือเมื่อผู้ชมแล้วดูหรือฟังแล้วให้ความผ่อนคลายและความสนุกสนานเป็นประการสำคัญนั่นเองค่ะสื่อให้ความบันเทิงในปัจจุบันมีอะไรบ้างมีมากมายเลยนะคะในปัจจุบันตามแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารนะคะเป็นเครือข่ายค่ะเช่นอะไรบ้างภาพยนตร์ใช่ไหมคะสื่อที่ให้ความบันเทิงภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมคะภาพยนตร์ที่เป็นแนวตลกแนวโรแมนติกเช่นเพลงดนตรีนะคะเช่นอะไรอีกบ้างรายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์เนี่ยก็มีหลากหลายรายการเช่นรายการเกมใช่ไหมคะรายการซิทคอมที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะละครสั้นที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชมเช่นซีรีส์ที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่นะคะซีรีส์ก็มีหลากหลายทั้งซีรีส์ที่เป็นของไทยเองแล้วก็ของที่นำเข้ามานั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็เช่นการ์ตูนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกที่ให้ความบันเทิงกับตัวเรานะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ชมนั่นเองค่ะค่ะการฟังและการดูสื่อประเภทให้ความบันเทิงมีหลักการอย่างไรบ้างเวลาที่เราดูสื่อประเภทนี้จะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่สื่อถ้านักเรียนชมและหาถึงสาระที่สำคัญที่เน้นในความรู้เนี่ยก็จะไม่เด่นชัดเท่ากับให้ความบันเทิงใช่ไหมคะสื่อข่าวเกษตรกรเมื่อสักครู่ฉะนั้นการดูและการฟังสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้มีหลักการอย่างไรบ้างเวลาที่เราชมและดูมีหลักการอย่างไรบ้างคะ1เลยนะคะเราก็จะต้องดูตั้งใจฟังอย่างมีสตินะคะ2มีหลักการอย่างไรอีกบ้างเวลาที่เราดูหรือชมสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้เราจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของสื่อด้วยว่าจริงๆแล้วสื่อต้องการจะมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงแบบไหนใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ประเมินค่าพิจารณานะคะ3ค่ะในการดูสื่อประเภทนี้นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อนะคะควรแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นอันไหนคือความบันเทิงใช่ไหมคะควรแยกแยะพิจารณาให้ได้ด้วยว่าอันไหนควรเชื่อหรืออันไหนที่ไม่ควรเชื่อจากวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่ข่าวเกษตรส่วนเกินถ้านักเรียนไม่มีวิจารณญาณนักเรียนอาจจะเชื่อก็ได้ว่าเงาะเนี่ยเงาะโรงเรียนจะต้องไปซื้อที่โรงเรียนเท่านั้นจึงจะเป็นเงาะโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแล้วก็สื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ผู้รับชมสื่อจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น นกับสื่อนั้นๆฉะนั้นในการแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยแล้วก็เราเองในฐานะที่เป็นผู้แสดงความคิดเห็นเราก็จะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็คือหลักการฟังและดูสื่อที่เป็นประเภทให้

ความบันเทิงนั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ทั้งหมดที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนักเรียนก็จะได้ทราบแล้วว่าลักษณะของสื่อให้ความบันเทิงเป็นอย่างไรนะคะหลักการชมสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้มีหลักการอย่างไรบ้างแล้วก็มีสื่ออะไรบ้างในปัจจุบันที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงกิจกรรมต่อไปค่ะเราจะมารู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปความรู้เรื่องลักษณะของสื่อให้ความบันเทิงว่าสื่อให้ความบันเทิงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงแล้วมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะบันทึกข้อมูลความรู้ที่จากการที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะแล้วเมื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอนะคะหน้าชั้นเรียนค่ะค่ะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนักเรียนต้นทางคุณครูจะเตรียมใบกิจกรรมให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนเริ่มทำได้เลยค่ะให้ช่วยการระดมความคิดนะคะสรุปความรู้ลงไปในกระดาษได้เลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปความรู้รู้หลักชมสื่อบันเทิงนะคะก็จะเป็นการวัดถึงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับสื่อที่ให้ความบันเทิงว่าลักษณะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงในปัจจุบันแล้วเวลาที่เรารับชมรับฟังสื่อให้ความบันเทิงนี้มีหลักการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่5เป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อให้ความบันเทิงค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะจะมาพรีเซนต์เรื่องรู้หลักการชมสื่อบันเทิงค่ะลักษณะของสื่อบันเทิงนะคะคือให้ความผ่อนคลายสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะแล้วก็ทำให้มีความสุขค่ะสื่อให้ความบันเทิงนะคะเช่นภาพยนตร์เพลงดนตรีรายการโทรทัศน์หรือซีรีส์ค่ะหลักการนะคะ1ตั้งใจฟังค่ะ2พิจารณาจุดมุ่งหมายของสื่อค่ะ3ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ4เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็นักเรียนได้ทราบแล้วนะคะว่าลักษณะของสื่อให้ความบันเทิงเป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้นะคะจากที่นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ลงในใบกิจกรรมเข้าสู่กิจกรรมชมสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขก็จะมีสื่อให้นักเรียนนะคะได้รับชมและรับฟังนะคะค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะชมวิดีทัศน์ที่ได้รับจาก QR Code ที่คุณครูแจกให้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้จากใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมนั้นมีเนื้อหาอย่างไรนะคะค่ะก็ให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะก็จะมีคำถามนะคะในประเด็นต่างๆถามว่าวิดีทัศน์ที่นักเรียนชมเนี่ยเป็นวิดีทัศน์เรื่องอะไรนะคะเป็นวิดีทัศน์ประเภทอะไรนะคะวิดีทัศน์ที่นักเรียนชมเนี่ยมีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เนื้อหาเหมาะสมกับวัยใดเพราะอะไรนะคะวิดีทัศน์ที่ได้รับชมได้รับประโยชน์คุณค่าต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างไรเนื้อหาใจความสำคัญของวิดีทัศน์ที่ชมเป็นอย่างไรแล้วก็วิดีทัศน์ที่ชมดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้รับชมวิดีทัศน์ผ่าน QR Code ที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเป็นการ์ตูนนะคะตอน841นะคะเอถั่วงอกผู้กำลังเติบโตนะคะค่ะวิดีทัศน์ที่2นะคะก็จะเป็นสิ้นเหนือถึงเสื้อใต้นะคะหนังสั้นเรื่องแรกจากบอลวิทยานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สื่อที่3นะคะจะเป็นสื่อสัญญาเดือน6นั่นเองค่ะแล้วก็สื่อที่4นะคะจะเป็นสื่อที่มีชื่อว่าถูกบ่อยจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะทั้ง4สื่อนี้จะเป็นสื่อที่เสริมสร้างความสุขให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนกลุ่มใดจะได้รับสื่อเรื่องใดนะคะเมื่อนักเรียนได้รับแล้วให้นักเรียนสแกนผ่าน QR Code ที่คุณครูแจกให้นะคะนักเรียนต้นทางคุณครูได้มอบให้ไว้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจก QR Code แล้วก็รับชมสื่อได้เลยค่ะเมื่อรับชมแล้วก็บันทึกลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการชมสื่อที่ให้ความบันเทิงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกเรื่องราวนะคะตามประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนมาบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขที่นักเรียนได้รับชมนะคะแล้วก็รับฟังว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไรตามประเด็นต่างๆจากใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแทนที่ได้เรื่องนะคะสิ้นเหนือถึงเสื้อใต้นะคะหนังสั้นเรื่องแรกจากบอลวิทยาค่ะมาบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในใบกิจกรรมนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะค่ะ
1: โชว์มิดิทัศน์เรื่องสิ้นเหนือถึงเสื้อใต้ที่มาจากโฮโมไทยแลนด์

0: เภทหนังสั้นครับวิดิทัศน์มีข้อเท็จจริงหรือและข้อคิดเห็นของเรื่องอย่างไรข้อเท็จจริงคือคนภาคเหนือไม่เคยที่จะได้เห็นทะเลเลยเนื่องจากเขาอยู่บนเขาและดอยพอได้มีโอกาสที่จะได้มาเจอกับทะเลจึงมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นและแสดงถึงความเป็นมิตรภาพที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับวิดิทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรน่าเชื่อถือครับเนื่องจากสร้างมาจากความเป็นจริงที่คนภาคเหนือไม่เคยได้เห็นทะเลนอกจากทะเลหมอกครับวิดิทัศน์นี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลวัยใดเพราะเหตุใดเหมาะสมกับทุกๆวัยครับเพราะมีความสร้างความบันเทิงและแสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับวิดิทัศน์ที่รับชมได้รับประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรประโยชน์คือแสดงความเป็นมิตรภาพที่น่าควรปฏิบัติในสังคมครับสรุปใจความสำคัญของสื่อเด็กภาคเหนือไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นทะเลบ่อยๆเลยได้โอกาสที่จะมาเที่ยวทะเลภาคใต้และเมื่อถึงก็ได้มีเจ้าบ้านที่ดีมายินดีต้อนรับเขาจึงชวนกันไปเล่นทะเลและลองลิ้มรสรับชมอาหารของภาคใต้ครับวิดิทัศน์ที่ชมดีหรือไม่อย่างไรวิดิทัศน์ที่ชมมีความดีครับเนื่องจากแสดงถึงมิตรภาพและสิ่งต่างๆที่เขาได้ปฏิบัติร่วมกันครับ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะสื่อต่อไปค่ะบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขที่มีชื่อสื่อว่าสัญญาเดือน6นั่นเองค่ะขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะในการนำเสนอว่าจากการที่นักเรียนชมสื่อสัญญาเดือน6นี้เสริมสร้างความสุขให้กับนักเรียนในประเด็นต่างๆมีคำตอบว่าอย่างไรบ้าง
2: เรื่องสัญญาเดือน6นะคะวิดิทัศน์มีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของเรื่องอย่างไรข้อเท็จจริงก็คือเป็นประเพณีของทางภาคอีสานที่ได้นำมาแต่งเป็นเพลงค่ะ
1: ค่ะ
2: ข้อเห็นคือในเพลงได้กล่าวถึงคนในครอบครัวคนที่เรารักที่ห่างกันและต้องมาเจอกันในช่วงฤดูต้นฝนวิดิทัศน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะเพราะเป็นการกล่าวถึงประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟของทางภาคอีสานค่ะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลในวัยใดเพราะอะไรทุกวัยค่ะเพราะสามารถรับฟังได้ทุกวัยให้ความเพลิดเพลินค่ะวิดิทัศน์ที่ชมได้รับประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนและต่อผู้อื่นอย่างไรได้รับประโยชน์จากการฟังเพราะในเนื้อเพลงสื่อถึงประเพณีทางภาคอีสานเทศกาลบุญบั้งไฟในช่วงเดือน6ต้นฤดูฝนค่ะสรุปใจความสำคัญของสื่อถึงประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสานและการรวมตัวของคนในครอบครัวที่จะกลับมาเจอกันค่ะ
1: ค่ะ
2: วิดิทัศน์ที่ชมดีหรือไม่ดีค่ะให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับประเพณีของภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะกับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าในสื่อที่ให้ความสุขก็ยังมีความรู้ที่สอดแทรกเข้าไปในเรื่องราวของสื่อนั้นๆ นะคะค่ะสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขนี้จะเป็นสื่อที่เน้นถึงความสนุกสนานความเพลิดเพลินให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ผู้รับชมสื่อนะคะค่ะคำถามท้ายบทเรียนในวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนรับชมสื่อที่ให้ความบันเทิงรู้แล้วว่าสื่อให้ความบันเทิงมีลักษณะเป็นอย่างไรคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสื่อบันเทิงมีทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ชมอย่างไรนักเรียนคิดว่าสื่อบันเทิงนี้ให้ทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ชมอย่างไรตอบได้ไหมคะจากการที่นักเรียนชมนะคะสื่อให้ความบันเทิงก็จะเน้นความสนุกสนานแต่บางครั้งเราในฐานะที่เป็นผู้ชมเราก็ต้องวิเคราะห์ควรแยกแยะด้วยว่าเนื้อหาบางเนื้อควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อมีความเท็จจริงมีข้อคิดเห็นอย่างไรใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าก็มีทั้งให้ข้อดีและข้อเสีย ช่ไหมคะก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ชมอ่ะสื่อประเภทนี้ให้ข้อดีและข้อเสียอย่างไรมีอาสาสมัครตอบคำถามนี้ไหมคะมีอาสาสมัครค่ะ1คนค่ะในความคิดของนักเรียนได้เลยค่ะจากการที่นักเรียนเป็นผู้รับชมสื่อในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าสื่อบันเทิงนี้ให้ทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ชมอย่างไรเอาผลดีก่อนค่ะ
2: ผลดีคือให้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมค่ะ
1: ค่ะ
2: ผลเสียคืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมเราควรพิจารณาให้ดีก่อนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะผลเสียก็คือเนื้อหาบางเนื้อหาอาจจะไม่เหมาะสมกับในวัยที่นักเรียนได้รับชมใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อหาบางเนื้อหาอาจจะเน้นเนื่องจากว่าเน้นความสนุกอาจจะมีติดคำหยาบบ้างติดการใช้ภาษาที่ล่อแหลมบ้างฉะนั้นเราเป็นผู้ชมเราก็ต้องพิจารณาแยกแยะแล้วก็เลือกที่จะชมสื่อให้สร้างสรรค์แล้วก็มีวิจารณญาณในการรับชมสื่อด้วยนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารติดตามกระแสหรือเทรนด์ต่างๆนะคะและมีความสะดวกสบายในการใช้งานเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนนิยมใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะฉะนั้นผู้เรียนจึงต้องรู้เท่าทันสื่อสามารถตีความวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอนะคะของสื่อทั้งประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำเสนอได้ว่ามีคุณภาพมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดตลอดจนเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนรอบตัวโดยไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้างนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงความคิดนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้สื่อโน้มน้าวใจใบกิจกรรมเรื่องชมสื่อพินิจสารโน้มน้าวใจเตรียมปากกาเตรียมกระดาษสีนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับสื่อที่ให้ความบันเทิงไหมคะค่ะถ้าไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในการรับชมสื่อประเภทให้ความบันเทิงนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เลือกที่จะแชร์ในสื่อที่ให้ประโยชน์กับผู้อื่นนะคะในการแชร์ต่อนั่นเองค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Song in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. Natural region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

ระเช้าไฟฟ้าพาเราขึ้นเขาเทียนจู่เฟิงไต่ระดับความสูงไปถึงระดับ 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลผู้มาเยือนต้องเดินเท้าต่อไปตามบันไดหินที่สูงชันสู่ยอดเขาที่ตั้งของตำหนักทองสถานสถิตองค์เทพเจ้าเจิ้นหมู่แรงศรัทธาของผู้คนได้ก่อตัวเป็นพลังที่ส่งแรงขาและใจไปจนถึงยอดภูสวรรค์เมื่อถึงด้านบนก็พบว่าในชั่วขณะหนึ่งเราได้ยืนอยู่เหนือเมฆที่ลอยต่ำอยู่เบื้องล่างหรือนี่คือสวรรค์จริงเบื้องหน้าของเราคืออาคารทองเหลืองอารามอันเป็นพระราชโองการของจักรพรรดิหยงเล่อให้อัญเชิญตำหนักทองจากพระราชวังปักกิ่งหามขึ้นเขาบูตึงมาประดิษฐานอยู่ข้างบนนี้ความยากลำบากในการขนย้ายในสมัยที่ยังไม่มีกระเช้าหรือบันไดหินนับได้ว่าเป็นความเพียรพยายามของเหล่าผู้ศรัทธาโดยแท้และยิ่งน่าอัศจรรย์เข้าไปอีกเมื่อพบว่าหากเราได้มองภูมิทัศน์เขาเทียนจู่เฟิงในมุมสูงและเห็นคล้ายกับปีซี่รูปมังกรที่หน้าตาคล้ายเต่ากำแพงที่โอบล้อมภูคล้ายกระดองที่แบกเอาหมู่ตำหนักทองไว้จุดสูงสุดเบื้องบนเมื่อกล่าวถึงเทพสูงสุดของบูตึงก็ยังมีเทพที่มีชีวิตปรมาจารย์จางซานเฟิงผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงใช้วิชากำลังภายในรักษาคนเจ็บป่วยและกำเนิดวิชาหมัดมวยอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกร้าวสงบสยบเคลื่อนไหวอันเป็นหลักปรัชญาของเต๋าที่สืบทอดมาเป็นวิชาที่นำมาใช้ในชีวิตและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับวิถีความเป็นไปของสังคมที่ผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาSpirit of Asia จะพาคุณท่องยุทธจักรของเหล่าจอมยุทธบูตึงและทายาทรุ่นหลังที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในยุทธจักรของสังคมสมัยใหม่บนแผ่นดินมังกรจีน

0: รวมพลจอมยุทธบูตึงแผ่นดินของชาวฮั่นถูกชนเผ่าอื่นรุกรานอยู่เสมอนับตั้งแต่เผ่าบองโกและเผ่าแมนจูความวุ่นวายในยุทธจักรนี้เองทำให้ชาวบ้านร่วมตัวกันเพื่อฝึกยุทธไว้ป้องกันตัวเองมีการประลองยุทธเกิดอาชีพขายวิชารับจ้างคุ้มกันสินค้าสร้างป้อมค่ายเป็นกำแพงล้อมเมืองที่มีพลเมืองอยู่หลากหลายอาชีพบางกลุ่มรวมกันอยู่ในชัยภูมิที่ลี้ลับตามภูเขาซ่องสุมกำลังเพื่อดักรอปล้นขบวนสินค้าหรือเสบียงอาหารเกิดสมาคมลับเพื่อกอบกู้ชาติล้มชิงกู้หมิงสำนักวิทยายุทธได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างจอมยุทธที่นำเอาวิชาการต่อสู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอพดุงคุณธรรมจอห์นซานเฟิงนักพรตแห่งสำนักบูตึงผู้มีอายุยืนยาวถึง200ปีบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งใต้หยวนและหมิงได้สร้างวิชากำลังภายในเดินลมปราณหมัดมวยบูตึงล้วนนำเอาหลักปรัชญาของเต๋ามาใช้ยังทำให้พุทธขงจื้อเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมจีนซึ่งนำมาประสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
1: 就是出家的话，我们道家这一块出家的话，第一个先过来在庙上的话，在当家的，啊，就是我们这个庙里面当家的，啊，就是像佛教的意思，就是主持之类的，啊，他们同意了之后，啊，认可了之后，你这个本人呢，完事没有作奸犯科，啊，这些公安证明，啊，就是这个法律上要承认你这个没有是不好的，
2: 没有犯罪记录，
1: 对对，没有犯罪记录。完了还有一个就是你家里要同意要签字，
2: 啊，
1: 爸妈同意你过来出家，啊，完了之后过来之后，完了之后我们这是法律这个程序，这个大人这父母长辈要同意了之后，完了之后过来出家的时候先过来考核，
2: 啊，是啊，
1: 对，在庙里面考核差不多两到三年。
2: 两到三年
1: 、啊，这个期间可能要做杂活，在庙里面这个事务啊，扫地啊、端茶啊、递水啊，反正是这个洒扫啊这些东西啊都要做，啊做完了之后，你这三年之间，完了要学道教这个经典，啊《道德经》啊、《庄子》啊，还有中我们这个朝阳功课、武术啊，这必须要学，啊完了之后你把这些经典都学会了之后。完了之后再跟你考核啊，你要过了，完了之后才正式成为一个啊道人，之后你才还可以拜师。
2: 那十多年来，您的生活乃至于这个生命，有什么样的变化？
1: 对我来说，我觉得，可能以前的话生活的，我不知道，可能以前在社会上生活，我玩的时候可能要是，要为了温饱啊，要去做活，可能只是在一个小小的这个事物之中，啊，现在修行其实就是让我们把自己的心胸打开，心跟胸口打开了之后，看待事物不一样了，啊，完了之后以平常心的去面对这个事物。就是我修行的，我就看这个生命。其实大家讲的这个世间万物都是道，是吧？其实原来也讲的众生平等，对，就是我们看待任何事物都是一样的，啊，它都有它自然的规律，我们不去破坏，默默的啊，完了带别人看了，默默的去修自己，啊，完了之后把自己能够超脱这个世俗了之后，我们再去度世。
0: จางซานเฟิงมีลูกศิษย์จากต่างถิ่นที่มาปลีกวิเวกบนเขามากมายส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีทุนสังคมที่ต่ำต้อยกระทั่งบ่มเพาะวิชาความรู้จนศิษย์หลายคนเลื่องชื่อเป็นทั้งปรมาจารย์และจอมยุทธในยุทธจักรท่าหมัดมวยต้นตำรับบูตึงที่จางซานเฟิงใช้เป็นท่าเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ ฝึกลมปราณด้วยไทเก็กและฝ่ามือ8ทิศคือเคลื่อนไหวโดยสืบเท้าเป็นวงกลมและใช้ฝ่ามือทั้ง8เป็นอาวุธโจมตีในท่วงท่าที่แปรเปลี่ยนไม่รู้จบ3เคล็ดวิชาที่กลายเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ของจีนที่คนทั่วโลกรู้จักในนามของวิชากังฟูสำนักบูตึง

0: การแพร่หลายสู่ภายนอกตั้งต้นมาจากสิบบูตึงผู้หนึ่งได้ถ่ายทอดวิชาให้คนตระกูลเฉินต่อจากนั้นได้แตกสแลกออกไปหลายแขนงเป็นมวยไทเก๊กตระกูลใหญ่ห้าตระกูลณเวลานี้เราเดินทางมายังหมู่บ้านเฉินเจียโกต้นกำเนิดของวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินนะครับ
1: 这个吴氏太极拳创编人吴全佑啊他是师从杨露禅就是杨氏太极拳创编人的嗯然后他是在吴氏太极拳是在他第二代健全他儿子那一代因为他是满族人后来才改了这个汉姓叫口天叫姓这个吴所以说他传下来的套路叫做吴氏太极
2: 那就是他是从杨这里学的
1: 对
2: 嗯你吴呢他不吴呢那个练嘛讲杨那个对杨嘛讲陈啊是不是
1: 对
2: ส่วนเหอเนี่ยตระกูลเหอเนี่ยกำนันก็เรียนกับเฉินที่นี่โดยตรง
1: 然后这个孙氏太极拳呢是在武氏这一支衍生而来的他是跟着武氏太极拳这
2: 个这个跟武氏跟เฉิน
1: 对对对
2: ส่วนอู่เนี่ยตระกูลอู่นะครับนะก็เรียนกับเฉินนะครับนะแล้วตระกูลซนเนี่ยนะครับเรียนกับตระกูลอู่นะครับ
0: ที่นี่ได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และเก็บรักษาตำนานเก่าแก่ของพื้นที่ตั้งต้นวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินท่วงท่ามวยไทเก๊กนี้สัมพันธ์กับหยินหยางและทิศทั้ง8อย่างแผนภาพเทพบุญและบู๊ที่เราเห็นอยู่นี้ด้านซ้ายก็คือเทพบุญไว้หนวดเคราวยาวแสดงถึงการมีอายุวัฒนะที่ยืนยาวส่วนเทพบู๊มีอาวุธอยู่รอบทิศทั้งสองเทพประดุจมีแขนอยู่รอบตัวนั่นคือการฝึกฝนถึงขั้นสุดยอดท่าร่ายรำยังถูกแบ่งออกเป็น2ชุดคือกระบวน72ท่าและกระบวนท่า75ท่าปรากฏภาพการร่ายรำอยู่ในแผ่นของหยินหยางและท่ามวย8ทิศ

ทางเดินที่พาเราเข้าสู่อาคารอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเดินผ่านประตูทั้ง3ซึ่งก็ได้แฝงคำสอนในการฝึกไทเก็กใน3ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ต้องจดจำให้ได้ก่อน 2. รู้ว่าควรใช้กำลังภายนอกและในมากน้อยแค่ไหนและข้อสุดท้ายคือการรู้แจ้งตัวอักษรจีนที่เขียนไว้บนเสาประตูนั้นคือระดับการฝึกหยินหยางที่ไม่เท่ากันในขั้นต้นเมื่อมาถึงขั้นสุดท้ายคือรู้แจ้งแล้วหยินหยางจะมีระดับการฝึกที่เท่ากัน

0: เอิดสมดุล
1: เดิมบรรพบุรุษนะครับของชันวังถิงเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่มณฑลซานซีอยู่ทางเหนือของที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาถึงรุ่นฉันผูกเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายมาจากซานซีแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลานั้นหมู่บ้านนี้เรียกว่าช้างหยางชนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอดีบริเวณเนี่ยนะครับมีหุบเขาเนี่ยมี3หุบเขานะครับและ3หุบเขาเนี่ยนะครับตระกูลเนี่ยฉันเนี่ยก็มาอยู่หุบเขาหนึ่งไปไปมานะครับอุ้ยลูกหลานออกมาเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเลยคุณตระกูลฉันเนี่ยกลายเป็นหลักๆเลยนะครับเกือบหมดเลยนะครับคุณเกือบหมดเนี่ยเป็นเส้นฉันเลยก็เปลี่ยนชื่อนะครับช้างยางชนเนี่ยมาเป็นฉันจาโกนะครับคำว่าโกหมายถึงหุบเขานะครับฉันยาหมายถึงตะกุนฉันหุบเขาตะกุนฉันนะจนถึงทุกวันนี้นะครับนะ 90% ก็ยังเป็นลูกหลานของตะกุนนี้นะครับ
0: ปรมาจารย์คนตระกูลเฉินในแต่ละรุ่นล้วนสร้างคุณานุปการสืบทอดให้คนรุ่นต่อๆมาเฉินชิงในรุ่นที่8รวบรวมวิชาไทเก๊กบันทึกเป็นคัมภีร์หรือตัวอักษรในแผ่นศิลาจารึก
1: อาจารย์เฉินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่1ถ้าพูดถึงไทเก๊กนะครับนะรุ่นที่1พอมาถึงรุ่นที่6เนี่ยนะครับคนนี้นะครับ
0: หรือไม่ว่าจะเป็นเฉินฉางชิงเจ้าสำนักรุ่นที่6ที่ได้เปลี่ยนขนบจารีตถ่ายทอดวิชาของตระกูลให้กับคนภายนอกตระกูลหยางลู่ฉางมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1799ถึง1872ท่านเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมีพรสวรรค์ในการฝึกหมัดมวยจนไม่ได้มาเป็นลูกจ้างในร้านขายยาของท่านเฉินฉางชิงแห่งหมู่บ้านเฉินเจียโกได้แอบฝึกวิชาของคนตระกูลเฉินแทบทุกคืนจนท่านเฉินฉางชิงจับได้การจะรับคนนอกมาเป็นศิษย์สำนักเป็นเรื่องยากนักแต่เพราะพรสวรรค์และอัจฉริยภาพของหยางลู่ฉางเขาได้ถูกรับเข้ามาเป็นศิษย์ที่มาจากคนนอกตระกูลซึ่งต่อมาก็ได้สร้างชื่อเสียงให้หมัดมวยขยายออกไปจนเกิดเป็นมวยที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือไม่แข็งกร้าวเหมือนต้นฉบับแต่อ่อนนุ่มมีพลังจนได้ฉายาว่ามวยสำลี
2: ห
1: ้องนอนของหยางลู่ฉางนะครับซึ่งตอนที่หยางลู่ฉางมาที่นี่เป้าหมายไม่ใช่ว่ามาเรียนทาเก็กขอโทษนะครับนะเขาเป็นคนงานนะครับตั้งแต่เป็นคนงานเป็นคนรับจ้างนะครับมากับเจ้านายอันนี้คือบ้านของเจ้านายนะครับเลยมาช่วยงานมาดูงานเลยก็นอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้มีศิลาจารึกนะครับนะศิลาจารึกถึงอย่างนี
0: ้การสืบทอดยังคงส่งผ่านไปสู่คนตระกูลอื่นๆอีกเมื่อเราเดินทางตามรอยมวยไทเก๊กตระกูลหยางไปถึงเมืองหานตงมณฑลเหอเป่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักมวยไทเก๊กตระกูลหยางยังคงอนุรักษ์บ้านเก๋งจีนอู่ยี่เซียนที่อุทิศให้กับการศึกษาทฤษฎีมวยไทเก๊กและเขียนหนังสือไว้มากมายเมืองนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองกังฟูและเป็นที่รวบรวมจอมยุทธมวยไทเก๊กมาเปิดโรงเรียนสอนโดยมีคนตระกูลหานซึ่งบรรพบุรุษเคยเป็นคนดูแลบ้านให้กับหยางลู่ฉางนานกว่า20ปีวันนี้ผู้เป็นลูกชายของเขาได้มานั่งพูดคุยกับเราเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน2ตระกูลและมวยสายตระกูลหยางได้รับความนิยมเพราะเหตุใด
3: 说起来这个杨露潭我家和杨露潭

0: 过去就我爷爷你带的上代的人给杨家在一个大院住，哎，我们住的是东屋，杨家住的是北屋，姓潘的住的是南屋，一个大院住了三户。从二零零三年3月8号，我在这个杨露禅故居成了一个杨露禅太极学院。2003年3月8号成了以后，当时我们这永宁广府的地方练太极拳不是很多的。
1: 2003年
0: 以后成立学校以后，把我们的当地的拳师把他们带动起来教太极拳。
2: 太极จะยึดหลักในการยืมแรงไม่ปะทะโดยตรงแต่จะคอยเกาะติดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้กระบวนท่าผันแปรไปตามไม่ต้านแต่ก็ไม่ปล่อยเคล็ดหมัดมวยนี้เรียกว่า4ตำลึงปัดผันช่างคือการชักนำแรงของคู่ต่อสู้ให้เสียสมดุลแล้วอาศัยแรงนั้นมาย้อนตีกลับคู่ต่อสู้ไทเก๊กก่อกำเนิดหยินหยางหยินหยางก่อกำเนิด4ทิศและ4ทิศก่อเกิด8ทางท่ามือต่างๆที่ร่ายรำจึงอิงตามหลัก8ทิศทางใน8ท่ามวยพื้นฐานคือ4ทิศตรงคือปัดดึงกดผลักและท่า4ทิศเฉียงคือฉุดแยกศอกพิง

0: การใช้อาวุธประกอบเพลงมวยกระบี่เป็นศาสตราวุธที่โดดเด่นของบูตึงในปีคริสต์ศักราช1930เคยได้ประลองกับนักดาบซามูไรและในปีคริสต์ศักราช1936จีนได้คัดเลือกให้กระบี่บูตึงไปจัดแสดงที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีทำให้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือกระจอนไกลไปอีกนอกเหนือจากกระบี่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนการส่งพลังภายในสะท้อนเข้าไปในอาวุธที่ถืออยู่ในมือแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ไม้ไผ่ธรรมดาก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้เช่นกัน
1: เรียน太极拳必须练这个太极杆太极拳是柔它是柔的杆是钢它把里边的内劲啪你能表达出来啪你能出来你要不练太极杆你这样的啪这个抖劲那个从这内气打出去啪它那个杆子往这一窜以后从手抓的地方它是咚咚咚咚咚咚咚咚咚那个劲能从手这能发出去发到那杆子尖上面这是你的功夫
2: 我开始练的就是父亲练那个我从九岁开始对跟着父亲在后边有比划比划后来在家里那时候家里边人就是练拳的找我父亲练拳的也特别多吧就是我在小嘛然后就是跟着后边就比划这后来就是经过这个咱父亲那个指点然后教完别人走了以后单独教我再指点就是什么什么太极什么那个里边那个东西了什么然后架子给纠正那时候他们练太极都在家里不是在外边就是说谁有时间谁家的地方大就去谁家就是锻炼这个太极然后都去我们家就是说人多在后边就是跟着看跟着练
3: 这个有想过但是现在网络发达然后我们正在传播我们有那个官方网站对
4: 今天你现在开始来参与做这些
3: 网站这个就是网站这方面的我们有那个就是官方网站阳山太极拳学院那个网站我们已经在宣传了
4: 已经开始

0: 对对对。
1: ในปีคริสต์ศักราช1968ยุทธจักรบุลิมสถานสะเทือนในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมต้องแอบเรียนแอบฝึกวิชากังฟูกระทั่งความนิยมจากวรรณกรรมกำลังภายในและภาพยนตร์กังฟูได้ปลุกให้วิชาการต่อสู้นี้

ุขภาพที่ดีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บกังฟูที่มาตามเส้นทางของสมาคมลับล้มชิงกู้หมิงและติดตัวมากับคนจีนพ้นทะเลมาถึงประเทศไทยในยุคอั้งยี่ครองกรุงต่อมาได้เปลี่ยนวิชาการต่อสู้มาสู่วิชาในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนได้อย่างไรติดตามชมตอนต่อไปครับ

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้ม

ที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ได้ก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอาประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นครัวอินโคงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่ง

0: เปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิทธ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพง
1: ค่ะ
0: เขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36นะฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆไอ้การ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

ากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า

0: ความเป็นมาของบรรลือศาสตร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศาสตร์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
2: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
2: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
2: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่ายใช่ไหมคะ
1: ก็อย่างแก๊กเนี้ยค่ะ
2: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
2: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่ก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรเงี้ยค่ะ
3: สมัยก่อนขายหัวเราะมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายหัวเราะกับมาสนุกจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบ

อ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

กที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องนึงเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลยเอา
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างคะผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า 30-40 ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

เขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกเหล่านี้ก็คือไอ้พวก

0: นใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่แบบไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์นะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยเราทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family มาขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวคงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่

0: ไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวว่าคิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
1: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
2: ้
1: ว
2: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
4: การ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
5: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่อิดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสร้างขังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

พระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือ

เว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้ามาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมร

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทําคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทําและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสุงที่แปลว่าแยกกันถือเป็นข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียด

การพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทําให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเอง

ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่1ศีลในข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่2ที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่3ห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แตกความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิด
ถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็

ในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

บานไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้สลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวยอีกครั้งนะคะสวยออกเสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าฤดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าฤดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะ ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นมื้ออื่นถ้าเกิดตื่นสายล่ะคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวยสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมือนี้มือนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามือนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่าหมอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหมอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือมอแมวหรือมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรือออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะมอแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือ

นอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้อนี่ไปต่อนะคะมื้ออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามื้อไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้ออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหนื่อเหนื่อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองูจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไหมมีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะ

0: ลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนคะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้อเฮือนห้อเฮือนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห้อเฮือนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมวนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าห้อเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโออโออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปฮอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่าห้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมใส่ออโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไว
2: ๆค่อยคาเรียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เรียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ำไผ่แด
2: ไปน้ำพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่มูครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ำข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
1: ้ค่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จักโมง
1: ตอน4โมงแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: คันสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
2: ได้
1: ฤดูนี้แม่นฤดูแล้งอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปเล่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได
2: แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้เล่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจื้อบ่ได้แล้ว
2: บ่ต้องย่านดอกข่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเนาะ
2: โอ้ยอายข่อยเรามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
2: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
2: ไปก่อน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆหมายถึง ครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไว้ไว้ไว้ไว้หมายถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นไว้ก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก่อในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู่นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู่ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวบ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไวๆนายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึง

0: จำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
1: หากได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชว์ห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ได
0: ครับ
2: ก็คือไปเยี่ยมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: มนุษย์ต
2: ่างดาวใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลก

0: ในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ 1. ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ 2. นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอน
0: น
1: ี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ คือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามาอย่างดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่อองลีมูโอนะครับองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดหน้ากันเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งท
0: รา
1: บ
0: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่า รุงศรียโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลาย10ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพรมที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความแบบ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยใ
0: ช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะคร
1: ับนี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสวนิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ครับยินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพและเทวดา
0: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: คนนับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: สร้างไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
2: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ปราสาทพระศิวะ
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็น

0: เนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์
1: เจ้า
0: เน
1: ี่
0: ยองค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: การอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดขาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แ
0: ต
1: ่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พนักงานที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุ่มเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามาค่ะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกับด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงperformance ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ

0: ของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนาค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AEC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรsingle community ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคือ international เนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้ว่าค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษา

0: ทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะ
0: คะ
1: คุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างกันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะ อย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการเสริมส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
1: ะ
0: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการฟลอร์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่
1: ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: คุ
1: ณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: พี่น้องเราเข้ามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดี

0: ครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทํางานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทํางานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทําให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทํางานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทําตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์กัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพคตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพคไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็นท็อปเดสติเนชันที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกกับพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมพรมที่เป็นปราสาทสมโบเปรกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
1: ้
0: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ

0: คุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่ที่ที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
0: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
1: ค
0: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไร

0: ในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้2ประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินวายกินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเดินถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาเขมรอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะออกุญจรัญ
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาละเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บ

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรอนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
0: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
1: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
0: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
0: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
1: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วดิ
0: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
0: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
1: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
1: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
0: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
1: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
0: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
1: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียน

0: ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศเมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
2: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
3: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
4: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงแล้วครับ
4: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการหลอมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
3: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
4: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้น
2: จะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
4: เอ๊ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
2: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
4: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
2: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
4: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
2: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
4: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
2: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งนึงเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
4: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
2: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
4: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
2: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
4: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
2: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
4: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
2: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
4: ่
2: ะ
4: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
2: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
4: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。

0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ลิเชีย

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you best?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุใต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นน่ะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน วมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแรงที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดพระนครศร
0: ีอยุ
1: ธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายเป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดิริกายโอชุมุนาชิเกสตายโออเมริกาโน่두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่มั้ยคะแล้วเขาถามว่าบอ드릴까요บอ드릴까요บอแปลว่าอะไร드릴까요จะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอดิริกายโ
0: อบอดิริกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอดิริกายโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสโตโยจูมุนฮาชิเกสโตโยจูมุนฮาดะคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสโตโย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็เอาตัวนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทิริกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสโตโยเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซโย
0: อ
1: เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก้ว
0: สองแก้ว
1: ค่ะแล้วชูเซโยคือขออ
0: ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอสเปรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: เอสเปรสโซทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
0: ครับ
1: กาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโยจูเซโยก็ขอเหมือนกันตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโยตัดตึ๊ดท่าตะคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดตึ๊ดทันก็คือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโยแล้วชันกอลโลจูเซโยชันกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นๆเอาสิ่งที่เย็นๆคือว่าชันกอลโลจูเซโยเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนล่ะครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่
0: ม
1: ก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมายชิลกาย
0: อแ
1: ล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้
1: อามูก่อนนะเก็นชาไหน
0: อ
1: ่
0: ะเก็นชาไหนอ่ะ
1: เก็นชาไหนเก็นชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนอ่ะอะไรก็
0: ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: อาจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะกินชาไนโอถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: โอดีนะกินชาไนโอดีที่ไหนโอดีนะกินชาไนที่ไหนก็ได
0: ้
1: แล้วก็นัดเวลา ก็เมื่อไรก็ได้언제든지 괜찮아요
0: ครับ
1: ง่ายนะคะ언제든지 괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลยนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
1: ก็ให้เข้มๆหน่อยก็진하게해주세요진하다그와เข้มๆก็รสชาติเข้มๆก็ว่า진하다นะคะ진하게해주세요고하이เข้มๆหน่อยตรงข้ามกับเข้มๆ연하게해주세요연하다그와온온นะคะ연하게해주세요ชีออนออนก็ได้รสชาติออนออนก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนออนออนนะคะใช้กับคนไม่ได้
0: ใช้กับรสชาติ
1: หรือว่าสี
0: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดาดัลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้ให้ดูเซียวแต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อ
1: ันดัลเก้ให้ดูเซียว
0: ก็ใส่อันไว้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค่ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
0: ออเรนจ์ก็เหมือนออเรนจ์จูส
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ไดกี้จูสด้วย
0: คร
1: ับอ๋อตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะอ๋อ
0: ใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคนเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวล่ะครับ
1: ชาเขียวก็ดกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮั่นกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงเลยครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลย
1: ก็อันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจุทาวอย
0: อ่าจูทาวอย
1: ใช้ได้นะคะแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชัวอย
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가ชัวอยก็ได้ชัวอยก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: ทาวอยหรือชัวอยใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโยขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโยอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตะเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจากฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโย
1: ค่ะ
0: ถ้าหิมะตกเหรอครับ
1: อืมที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโย
0: ดูนี่วายโย
1: ค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโยเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโยหิมะตกลงมาคือดูนี่วายโย
0: พูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอริมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผลิ
0: ผลิครับ
1: แล้วยอริมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวนะคะปมยอริมคาอึลเกียวแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าโบเมะนายชิกาตัดตึ๊ดเท่เ
0: หรอแปลว่า
1: โบเมะก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ
0: ครับ
1: นายชิกาตัดตึ๊ดเท่เหรออากาศอบอุ่นค่ะโบเมะนายชิกาตัดตึ๊ดเท่เหรอแล้วยอริมะนายชิกาถั่วเหรอนายชิกาถั่วเหรอคืออากาศร้อนก็ยอริมะตอนที่ฤดูร้อน
0: ครับ
1: ยอริมะ날씨가더워요ค่ะแล้วกาเร่날씨가시원해요กาเร่คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: อ๋อครับ
1: กาเร่날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: เกียวเกียวเร่날씨가추워요ชัวร์อยู่คือหนาวนายชิกาชัวร์อยู่อากาศหนาวก็ตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกียวเร่นายชิกาชัวร์อยู่
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเนลโอเนลนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือกูด
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาหนาป้ายถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้อากาศไม่ดีนายชิกาหนาป้าย
0: หนาป้ายคือ
1: ไม่ดีโชว์ไว้กับหนาป้าย
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี้
1: ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามีบุรอยก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารา

0: 니 세게 불어요. 잘 나이가.
1: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
0: แอร์คือว่าแอร์คอน
1: อ๋อคือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับ
0: ใช่ก็แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอ
1: คร ับ
0: ์คอน을끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอน을켜세요เปิด
1: อ๋อ
0: 켜세요กับ끄세요เป็นคำ
1: ตรงข้ามกัน
0: ค่ะเปิดก็켜세요끄세요ปิดก็끄세요แอร์คอน을켜세요เปิดแอร์แล้วแอร์คอนเนอร์ก็เสียปิดแอร์
1: ค่ะถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
0: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมุนเนอร์ย่อเสียก็ช่างมุนคือว่าหน้าต่าง
1: ครับ
0: ย่อดาคือว่าเปิดช่างมุนเนอร์ย่อเสียเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมุนเนอร์ดาดเสียแอร์คอนเนอร์켜세요หรือแอร์คอนเนอร์ก็เสียช่างมุนเนอร์ย่อเสียหรือช่างมุนเนอร์ดาดเสียอันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งข
1: อ
0: ด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนคำร้องขอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยทำให้หน่อยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
0: ับ คอนกังจูชิมาเซโยคอนกังคือสุขภาพ
1: ครับ
0: จูชิมาเซโยคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
1: ครับ
0: คอนกังจูชิมาเซโย
1: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง try out ครับ

0: 눈이 와요. 눈이 와요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสําเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโย

0: เซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: ันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนพักเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าๆเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าครับจากโฮจิมินห์นะครับตอนเช้าครับออกโรงแรมนะครับออกมองขึ้นนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอันนั้นเจอปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าเร็วมากแล้วก็ออกมาท่าลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7:15 ติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเวียดนามไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะครับ

ินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

นี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบกเก็ตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยใส่นะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

ความอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั๋นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

ไรนะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: ในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านนึงของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองมันได้นะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีโดยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอะที่นี่มันแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คือโทรศัพท์ด้วยโดยหลังเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดิมแบบนี้แหละเขาก็เดิมแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายคนนะเห็นนะครับ
2: ดาวคุยเยอะเกินไป
1: นี่กลับมาคุยโทรศัพท์
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

เราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

รรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ล่ะค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่ล่ะค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมากาตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากเช้าเลยตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

เหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร่

0: งจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8 โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมครับจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ล่ะค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆเยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปยืดแสงยืดสายใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: this is a church yeah born again Christian to get the glory
0: Christian church you mean this is schoolWe come from Thailand.
2: Oh, yeah.
0: This is Camilla. Okay. We just แบบนี้ใจดีมากมาเบื่อให้ So we are very wondering in this morning on Sunday. So what they doing?
2: They are the playing because they are this is the ministry of children. They are going to play Asia.It's grouping,
0: yes.
2: teaching, words of God, playing.
0: So this is about the Christian religion.
2: Yes.
0: ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะฮะในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแปลงในบอร์ดนะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลงแปลงด้วยกำลังฝึกสอนอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวเซลลิ่งก็ได้คาวเซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ท่านเดชเช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบอกกันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
1: ๆนอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาบุกไฮฮาวแคนไอเซฮัลโหลมาบุกไฮโนมาบุกไฮโอ้มาบุไ
3: ฮมาบุไฮ
0: มาบุไฮมาบุไฮ thank you thank you thank you bye
3: bye
1: ดูสิคะน้องหมาตัวนั้นหู้ตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ คุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
0: เลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม Rescue

0: ช่วยนะครับชีวิตช่วยคนอื่นนะฮะ
1: ก็นำมันกันนำมัน
2: คนที่มองอะไรอย่างนั้นสตุ๊ก
0: ก็ฝึกซ้อมอยู่ฮะชีวิตคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
3: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
0: Okay.
3: So we're avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal injury.
0: Okay. Yeah, I see.
3: So you have to immobilize, put some equipment.
0: Okay. So you are the rescue team.
3: Yes.
0: Okay.
4: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
0: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบนางแบบนายแบบนะฮะ00ฝึกปุ๊บเลยอ่ะนักเรียนฝึกซ้อมเดิมแบบอยู่เจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนก็มีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะฮะท่านเตะเช้านะฮะได้เจอน้ำแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะฮะผมคิดว่าได้เห็นภาพท่านเตะเช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ครับชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกันแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องเพลงของที่นี่คริสต์แล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์ร่วมจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

0: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
4: จบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
8: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้าให้คุณเลือกเดินทางรอบโลกคุณจะเลือกเดินทางด้วยวิธีไหน
2: รอบโลกอ่ะถ้าเป็นผมเหรอก็คงจะนั่งเครื่องอ่ะ
3: อาจจะนั่งรถมั่งเดินมั่งอะไรก็ได้ค่ะ
4: ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าพี่ผมชอบขับเวสป้าขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าคลาสสิก
5: เครื่องบินรอบโลกมันง่ายดีจักรยานเนี่ยครับแต่คงต้องหาจักรยานที่เหมาะกับการเดินทางรอบโลก
1: การเดินทางรอบโลกด้วยจักรยานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับเพราะมีคนทำได้มาแล้วรายการ Bicycle Diary ในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคู่รักคู่หนึ่งซึ่งได้เดินทางรอบโลกด้วยจักรยานมาแล้วครับแล้วก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือปั่นข้ามฝัน 2,000 วันรอบโลกเล่มนี้ครับเมื่อ50ปีก่อนคุณปรีชาพิมพ์พันธ์เป็นคนไทยท่านแรกที่ได้ปั่นจักรยานรอบโลกได้สำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2,504 รวมระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ใน3ทวีปได้บอกเล่าประสบการณ์ผ่านหนังสือปั่น 10,000 ไมล์ไปเรียนหนังสือ
6: ที่นี่นะครับจักรยานเต็มเลยใช่ที่นี้แน่นอนเลยครับโทษครับพี่วันครับพี่หมูครับอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์จากรายการ Bicycle Diary นะครับจักรยานนี่เต็มหมดเลยฮะ
7: ครับ
6: น่ารักจังเลยสีสันอันว่าขออนุญาตเดี๋ยวหาที่นั่งคุยกันนิดนึงดีกว่าครับ
7: ครับผม
6: ได้เลยครับ
7: ด้วยความยินดีครับเชิญครับเชิญครับ
6: พี่รู้ไหมครับว่าพี่สองคนนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะคิดจะไปเดินทางรอบโลกด้วยซ้ำพี่สองคนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับ
7: จากคุณทอมครีเอเตอร์นะฮะที่แกจุดประกายให้กับพี่วันกับพี่หมูเนี่ยนะฮะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าที่จะทำความฝันฮะเพราะแกบอกนิดเดียวว่าคุณสองคนมีความสามารถที่จะทำความฝันโดยที่ตัวเราเองไม่รู้ซึ่งพี่วันกับพี่หมูคิดว่าคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้แต่เขาบอกไม่ใช่ไม่กล้าแต่ถ้ามีใครสักคนไปบอกว่าคุณนั่นแหละทำได้ทำอย่างมีเหตุผลแล้วก็จงเชื่อในพลังความฝันอย่างเงี้ยนะฮะรับรองทำได้นะฮะ
6: ไปรู้จักกับคุณทอมครีเอเตอร์นี่ได้ยังไงอ่ะ
8: ก็ช่วงนั้นพี่วันตกงานนะคะพี่วันก็อ่านหนังสือนิตยสารสารคดีอะค่ะ
6: ครับ
8: ก็ได้อ่านเรื่องราวของคุณทอมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณทอมก็เลยอินไปคุยกับคุณทอมค่ะ
6: ครับผม
8: แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพี่สองคนชอบเดินป่าชอบเดินทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันพี่ก็ปั่นจักรยานจากกรุงเทพอะค่ะไปหาคุณทอมที่สนามบินบางพระอะค่ะคุณทอมก็บอกว่า the only joy in the world is to begin your dreams ขอให้เริ่มต้นทำความฝันนะคะแล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆอะค่ะหลายๆท่านที่จะทำให้คำแนะนำเราว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างนี่นะคะ
7: คุณทอมครีเอเตอร์บอกว่าพี่วันเนี่ยเดินทางด้วยข้อมูลหมูเธอจะเดินทางด้วยจิตวิญญาณโหโดนใจมากฮะ
8: ถ้าวันกับหมูทำสำเร็จเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอีกเยอะมากเลยค่ะ
6: พี่เคยเล่าความฝันของพี่สองคนให้กับคนอื่นๆฟังแล้วเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าไงหรือมีรีแอคกลับมาว่าไง
7: 90% ไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าสำหรับคนไทยนี่ทำยากนิดนึง
8: เพราะว่าเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่อะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกไม่เห็นด้วยเลยมีการงานที่ดีทำไมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปเดินทางแบบนี้แล้วก็เสี่ยงอันตรายอะค่ะ
6: ก่อนหน้านี้พี่สองคนทำงานอะไรบ้างครับ
8: ทำอยู่ที่สถานทูตอเมริกาค่ะ
6: ครับผม
8: แล้วก็ลาออกจากงานเลยค่ะ
7: ส่วนพี่หมูก็ทำงานเกี่ยวกับ real estate นะฮะ
6: คร
7: ับทำบ้านจัดสรรทำอาคารพวกนี้นะครับ
6: อะไรเป็นสิ่งที่พี่ทำให้แบบว่าคิดว่าตัดสินใจว่าต้องทำ
8: ฟังเสียงเรียกร้องในหัวใจตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะทำความฝันให้เป็นจริงเพราะว่าฝันมีมานานมากเลยค่ะบวกกับคุณสมบัติของพี่สองคนเนี่ยก็สามารถทำได้เราก็เริ่มต้นอย่างช้าๆค่ะแล้วก็ทำให้เป็นจริงค่ะ
7: ครับเกิดมาเนี่ยมีครั้งเดียวในชีวิตนะฮะที่จะทำสิ่งต่างๆได้ฝันที่ดีเนี่ยนะฮะกว่าจะเราจะค้นเจอเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำ
1: พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานระยะทางกว่า 40,000 กิโลเมตรใน6ทวีปผ่าน43ประเทศรอบโลกรวมระยะเวลาการเดินทาง5ปี11เดือนกับอีก1วันครับ
6: มาถึงเรื่องของการเดินทางแล้วนะฮะ อย่างนี้มีวิธีการเตรียมตัวยังไงครับก่อนที่จะเดินทาง
7: ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะใช้เวลา1ปีเต็มๆที่จะต้องเตรียมเรื่องสุขภาพขึ้นจักรยานสุขภาพนี่ต้องฉีดวัคซีนนะฮะประมาณ30เข็ม
6: อ๋อก็คือเราไปดูว่าเราจะไปประเทศไหนบ้างก็ต้องฉีดกันไว้ก่อน
7: เรื่องจักรยานนี่ต้องรู้จักชิ้นส่วนทุกชนิดต้องไปซ่อมดูแลจักรยานกับผู้รู้นะครับเรื่องพาสปอร์ตว่าต้องมีเวลานานเท่าไหร่ที่จะเข้าประเทศต่างๆเพื่อขอวีซ่านะฮะวีซ่า

0: แต่ละประเทศเนี่ยให้นานเท่าไหร่ขอก่อนเท่าไหร่ยังไงนะฮะแผนที่นะฮะภูมิอากาศแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละประเทศว่าจะต้องไปเห็นอะไรบ้างไปเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็เก็บอะไรมาให้คนไทยได้ดูนะฮะ
1: ครับผมไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ไปเลยไม่ใช่มันต้องมีการเตรียมตัว
0: ครับ
2: บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมแบบว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมอยากไปอย่างนี้บ้างมันจำเป็นไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการปั่นจักรยานเนี่ยมันต้องฟิตขนาดไหนฮะ
0: สุขภาพไม่จำเป็นต้องฟิตมากนะฮะพอเราเดินทางไปได้ประมาณสักเดือนนึงทุกอย่างก็จะเข้าที่หมดหลังจากนั้นอาการป่วยจะไม่มีเลยคือแข็งแรงมากฮะ
2: ก็คือจะทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เก่งแบบเป็นแลนด์ซามสตองขนาดนั้นคุณก็สามารถเดินทางได
3: ้พี่วันก็ทำงานสาวออฟฟิศนะยังทำได้เลยทุกคนก็ทำได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างนี้นี่เดินทางไปนี่ต้องมีประสบการณ์ต่างๆมากมาย
0: ถ้านั่งเล่ากันเนี่ยก็หลายวันนะฮะก็จะเล่ากันเรื่องความสุขความสนุกตื่นเต้นเนี่ยนะฮะเรื่องความสุขนี่บอกได้ว่ามีความสุขมากครับได้เพื่อนดีๆเยอะมากก็คือมิตรภาพการเดินทางครั้งนี้เราได้สิ่งนี้มาเต็มๆฮะ
2: เรื่องภาษามีอุปสรรคไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วล่ะทั้งโลกไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวละ
0: เราสองคนก็จะมีลิสต์อยู่นะฮะว่าภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างภาษาไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ภาษาต่างๆพอสมมติว่ากินข้าว eat อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษนะฮะภาษาจีนว่าอะไรก็จะเตรียมช่องเอาไว้นะ
2: เราเอาคีย์เวิร์ดของภาษาไทยที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็มีแบบมีแปลไว้เรียนเตรียมพร้อมเลยทุกประเทศเรียกได้ว่าเราไม่สายจริงๆนะอายุไม่ใช่ตัวเลขเราไม่สายที่จะเรียนรู้และขนาดเรียนรู้ภาษาใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆเนี่ยยังทำได
1: ้ประทับใจอะไรในการเดินทาง
0: เยอะนะ
3: เยอะมากเลยค่ะก็มิตรภาพกับผู้คนนะคะจริงๆเราก็เจอที่สุดที่สุดในชีวิตในหลายๆรูปแบบความประทับใจก็มีหลากหลายแต่ก็มีอันนึงที่เรารู้สึกไม่ลืมเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนนึงที่เราไปเจอในประเทศโมร็อกโกค่ะเรานิยามให้เขาเลยว่าเขาเป็นอลาดินในตะเกียงวิเศษในแต่ละวันที่พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานผ่านแต่ละเมืองในประเทศโมร็อกโกค่ะเขาขับรถมาไกลมากเลยค่ะมาต้อนรับเราในแต่ละวันขับกลับบ้านแล้วขับมาหาเราอะไรเงี้ยค่ะและวันสุดท้ายอะค่ะเขาบอกว่าเขาขอเป็นคนสุดท้ายที่จะโบกมืออำลาเราส่งเราขึ้นเรือไปยังประเทศสเปนนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เราประทับใจมากที่เขาได้มอบสัมพันธไมตรีให้อะค่ะ
0: แล้วมีคนแบบเนี้ยแทบทุกประเทศที่วันกับหมูได้ผ่านไปนะฮะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่วันกับหมูได้เลยนะครับรู้สึกอย่างนั้นเลยฮะสิ่งที่อันตรายกับชีวิตเนี่ยมีบ้างฮะแต่รอดมาได้ทุกวันนี้ฮะรอดมาได้นี่ถือว่าคุ้มค่า
1: ครับที่บอกว่าอันตรายรอดตายมาได้นี่เป็นไงครับช่วยเล่า
0: ให้มีโจรปล้นนะฮะตอนกลางวันเนี่ยนะฮะตอนที่ปั่นจักรยานอยู่ก็มีโจร5คนนะฮะเอาปืนมาจี้แล้วก็เขาก็เอาสิ่งที่มีค่าไปหมดที่อะไรที่เป็นเงินได้นะฮะเอาไปหมดเลยทิ้งแต่จักรยานกับเสื้อผ้าไว้ให้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากนะฮะยังโชคดีนะฮะที่โจรไว้ชีวิต
2: เจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเงี้ยเจออะไรที่ไม่คาดฝันมีแบบว่าท้อมากๆไม่เอาแล้วจะกลับบ้าน
0: ความตั้งใจนี่สูงมากนะฮะไม่ท้อเลยฮะแต่จะท้อก็เมื่อตอนทะเลาะกันทุกครั้ง
2: เรื่องอื่นไม่กลัวกลัวทะเลาะกันอย่างเดียว
3: ยากที่สุดแล้วค่ะ
0: พอทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปั่นคนละทางนะฮะ
3: หมดแรงอ่ะ
1: ครับผม
0: เพราะการเดินทางนี่ต้องอยู่ด้วยกันเสมอนะฮะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงช่วงที่2ปีเนี่ยทะเลาะกันเกือบทุกวันนะหลังจากนั้นมาขั้นด้วยโจรปล้นเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องคิดใหม่ละว่าต่อไปนี้ต้องรักกันมากขึ้นต้องไม่ทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันแล้วมีเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็เราช่วยกันแท็กทีมให้เต็มร้อยเลยว่าต่อไปเนี้ยคุณถนัดเรื่องไหนคุณถนัดเรื่องไหนก็มาแชร์กันเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างแบบว่าไม่ทำให้ไม่เอาไม่สนใจ
2: อะไรเงี้ยคือไม่มีเกี่ยงกันบอกทำเธอให้นั่นสิก็เธอทำสิ
0: ใช่ใช
2: ่มีเกี่ยงกันบ้าง
0: ครับ
2: แต่หลังจากเหตุการณ์นั้น
0: ครับ
2: ก็คือเหมือนปรับจูนท
0: ุ
2: กอย่างตรงกันเริ่มทัศนคติเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่ครับเพราะว่าเราตกทุกข์ได้ยากอยู่ในต่างแดนนะฮะถ้าเราสองคนไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันยากมากนะฮะยากที่จะสำเร็จถ้าไม่สำเร็จแล้วครอบครัวก็ไม่สำเร็จนะฮะ
2: พี่วันกับพี่หมูนะครับก็เพิ่งจะมีน้องเย็นตาได้แค่2เดือนใช่ไหมฮะ
0: 2เดือนพอดีครับ
2: หกปีกว่าเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางรอบโลกตามเป้าหมายของเราเลยไหม
0: จริงๆแล้วทีแรกวางไว้สัก3ปีถึง3ปีครึ่งฮะ
1: เอ้าเหรอจริงๆคือวางไว้แค่3ปี3ปีครึ่ง
0: ครับ
3: ค่ะ
1: แต่มันกลายเป็น6ปีกว่า
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะครับมันเกิดอะไรขึ้น
0: เพราะรู้สึกโลกนี้มันเหมือนสนามเด็กเล่นนะฮะทุกที่สนุกมีความสุขไปหมดนะฮะ
3: ในหลายประเทศในหลายที่เนี่ย
0: ครับ
3: เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะต้องมีการพักระหว่างทางเพราะว่าหิมะก็ตกแล้วแล้วอากาศหนาวมากซึ่งเราก็ต้องพักเป็นบางช่วงหรือแม้กระทั่งการขอวีซ่าเข้าประเทศต่าง
0: ๆสิ่งหนึ่งที่มันยากมากนะฮะยากมากคือการที่จะเอ่ยคำลาเนี่ยมันยากพออยู่กันแล้วก็เป็นมีความสุขมากๆหรือเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วเนี่ยเขาบอกเธออย่าเพิ่งไปหรือว่าพอไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรดีฮะว่ามันเอ่ยคำดีๆที่จะมากล่าวลากันไม่ได้ฮะ
1: แล้วทีนี้ผมเห็นในรูปเนี่ยมันมีสัมภาระอะไรแบบโอ้โหกระโปรงกระเป๋าอะไรเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างครับในนั้นนะฮะ
0: มีบ้านหนึ่งหลังครับ
1: บ้านหนึ่งหลัง
0: จริงๆ
1: เรายกไปทุกที่ด้วย
0: ครับ
3: อะไรที่มีอยู่ในบ้านมีอยู่ในจักรยานครบเลยค่ะ
2: ทั้ง2คันเนี่ยนะฮะมีของอยู่ประมาณสัก500ชิ้น
0: อันนี้คือตัวจักรยานว่ามีอะไรบ้างนะเฉพาะตะแกรงข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็20กว่าชนิด20กว่ารายการนะฮะ
2: อันนี้ที่นอนฮะเต็นท์อยู่ในนี้นะฮะในนี้ก็ถุงนอนที่กันความหนาวได้เยอะๆแล้วก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้หมดเลย
0: เป็นหนังสือซื้ออ่านระหว่างทางบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นกล่องที่จะต้องดูแลจักรยานนะฮะอันนี้คือสายเบรกกับสายเกียร์นะฮะโซ่อันนี้ก็เป็นยางที่พับได้นะฮะที่ปลายยางผ้าเบรกนะฮะ
2: คันนี้ก็มีที่สุดเลยยาว
0: นี่เตาหุงข้าวนะฮะถังใส่น้ำมันอย่างนี้นะ
2: เชือกอะไรเงี้ยฮะก็ต้องจำเป็นฮะสำหรับเวลาไปพักปุ๊บพี่วันสักผ้าหรือสักผ้าม
0: ีคาถามงคลด้วยนะทุกเช้าต้องใช้เวลาเยอะนะฮะที่จะเก็บของทุกอย่างเข้าไป
1: สำหรับตอนนี้ก็คือฝันในการเดินทางรอบโลกสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ผมอยากรู้จังเลยพี่ฝันเดินทางรอบโลกแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่แบบฝันอยากจะทำอีกไหม
3: พี่ฝันอยากจะเห็นเยาวชนไทยอะค่ะลุกขึ้นมาทำความฝันแล้วก็อยากจะให้เขาฝันได้เร็วขึ้นนะคะเพราะพี่วันพี่หมูคิดได้เมื่อตอนอายุ30อะค่ะพี่วันพี่หมูก็มีความตั้งใจมากๆเลยว่าการเดินทางโลกครั้งนี้มันสำเร็จกันไปแค่ 80% ที่เหลือเนี่ยพี่วันพี่หมูต้องการที่จะไปจุดประกายความฝันให้กับน้องๆเยาวชนนะคะตามสถาบันต่างๆโรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปเล่าประสบการณ์ถ่ายทอดให้น้องๆได้รู้ว่าฝันที่ยิ่งใหญ่สามารถทำได้จริงๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับน้องๆว่าถ้าเรามีความฝันและเราสามารถเดินไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเราได้จริงๆแล้ววันนั้นเราจะมีความสุขมากค่ะ
1: ฟังแล้วแบบมันขึ้นเลยครับขึ้นเลยอยากไปมั่งอยากจะมีประสบการณ์แบบอย่างพี่มั่ง
0: ครับ
1: อย่างนี้ผมต้องเริ่มต้นยังไงดีครับเดี๋ยวพี่ต้องเทรนผมเลยนะ
0: ครับเอาเป็นว่ามีประเทศจำลองแล้วกันนะฮะประเทศอัมพวาแล้วกันจะได้
1: เลย
0: ข้ามสะพานลงเรือนะฮะคือจำลองมาเลยว่าเป็นแบบเนี้ย
1: ม
0: ีที่ท่องเที่ยวมีที่น่าสนใจนะฮะ
1: ดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่เป็นตัวอย่างให้ผมแล้วกันครับว่าถ้าเกิดพี่ไปประเทศหนึ่งเดินทางไปแล้วเนี่ยพี่เราจะไปเห็นอะไรบ้างต้องบอกว่าต้องไปดูอะไรที่น่าสนใจนะครับดีเลยครับถ้างั้นไปกันเลยครับ
0: ครับผม
1: แล้วจักรยานพี่นี่ยังไงฮะเอาคันไหนไปดีครับ
0: มีทั้งจักรยานแม่บ้านนะฮะจักรยานคันเล็กๆก็จักรยานคลาสสิกเก่า
1: ๆให้พี่แนะนำดีกว่าครับปันแถวนี้เนี่ยคนใช้แบบไหนฮะ
0: เล็กๆดีกว่านะฮะเพราะว่าเข้าตามสวนซอกเล็กๆตามท้องร่องอะไรเงี้ยนะฮะเพราะคันใหญ่ๆเนี่ยอาจจะควบคุมยากนิดนึง
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: เล็กๆดีกว่าฮะ
1: ครับได้เลยครับเอาละครับทีนี้เราไปเที่ยวดูดีกว่าครับว่าประเทศนี้ประเทศอัมพวามีอะไรเที่ยวบ้างนะฮะ
0: ครับผม
1: นำไปเลยครับพ
0: ี่ต้องระวังหน่อยนะครับท้องร่องนะครับโอเคระวังสโมด้วยนะครับทางนี้นะครับโอเค
1: โอ้โห

ยังมีรอยยิ้มที่มอบให้กันยังมีความเอื้อเฟื้อยังมีน้ำใจที่แบบว่ามอบให้กับคนอื่นอ่ะนั่นเนี่ยเสน่ห์ที่ผมว่าเป็นเสน่ห์แบบไทยๆที่ชาติอื่นยากนะครับที่จะหาได้ส่วนจักรยานเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วแหละว่าจักรยานเนี่ยมันคือพาหนะพื้นฐานเลยแหละที่ทุกๆคนใช้กันเพียงแต่ว่าเราอาจจะลืมไปบ้าง

0: ได้บางกุ้งพระเจ้าตากมหาราช
1: ครับเดี๋ยวจะแวะกันที่วัดนิดนึงนะครับใช้เวลาเป็นร้อยๆปีนะครับนับเป็นร้อยๆปี
2: คือต้นไม้เนี่ยเหมือนช่วยพยุงตัวโบสถ์ตัววัดไว้
1: ครับนะครับ
2: นี่คือวัดบางแคน้อยนะคร
1: ับ
2: ค
1: ือ
2: ต้องมาไหว้เลยที่นี่
1: ต้องมาไหว้
2: เราแวะเข้าไปดูกันนิดนึงก่อนที่เรือจะมา
3: ถึงแล้วแม่น้ำแม่กลองนะครับนี้เราก็มารอเรือข้ามฟากกัน
1: ไปทางขวาอีก500 เมตรก็ถึงตลาดน้ำอัมพวาแล้วครับ

0: ถึงแล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าเปรียบอาร์โมวาเป็นประเทศนึงเนี่ยตรงเนี้ยก็คงจะเป็นเมืองหลวง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยครับ
0: แต่มีของขายอะไรเยอะแยะเลยนี่ขนาดวันที่เรามานี่เป็นวันศุกร์นะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมาก
1: เยอะมากจักรยานหมดสิทธิ์ที่จะมาตรงนี้นะ
0: หมดสิทธิ์เลยตรงนี้คนเดินกันแบบนั่นเลยใช่ไหม
1: ครับฮะหมดสิทธิ์นะที่นี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ
0: ชื่อร้านใช่ไหมครับ
1: ชื่อร้าน
0: อร่อยที่สุดในโลกนะ
1: มุมหนึ่งในอัมพวานะที่คนถ่ายมากที่สุดคือมุมนี้ครับ
0: ร้านนี้เหรอครับ
1: แล้วมีจักรยานฮะเนี่ยฮะเกี่ยวข้องกับจักรยานเสมอ
2: เขายืม
1: ให้ยืมถ่าย
0: ร้านอาหารที่เราเห็นกันบ่อยๆที่นั่งกินกันตรงบันได
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋ออยู่ตรงนี้เอง
1: เวลาน้ำขึ้นเต็มเนี่ยเรือก็จะเต็มนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: ครับสะพานเนี้ยถ้ามาอัมพวาแล้วไม่เดินข้ามสะพานนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่ามุมที่เป็นไฮไลท์คือมุมนี้นะฮะมุมที่เห็นคลองอัมพวาเนี่ยครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของชาวเรือนะครับมา
0: ต่อเลยครับ
1: เลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับครับผมนี่ครับ
3: ถ้าคุณจะมาเที่ยวอัมพวานะคะที่นี่เราเรียกชุมชนบ้านหัวแหลมที่นี่จะมีสิ่งที่ใช่หน้าชูตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนบ้านหัวแหลมก็คือบ้านเรือนแพโบราณของดิฉันส่วนนักท่องเที่ยวบอกว่าหนีโจรได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าบ้านไทยโบราณเนี่ยมักจะต้องมีไม้แผ่นหนึ่งที่เปิดได้พอโจรมาจะรีบกระโดดลงใต้ถุนแล้วก็วิ่งเข้าสวนลองพิสูจน์ให้คุณเดาเฉพาะเด็กผู้ชาย
0: อ๋อเอาไว้ห้องน้ำอะฮะ
3: เก่งมากได้ค่ะ
0: ได้เลย

0: ครับเนี่ย
1: ครับจังหวัดที่เล็กที่สุด
0: ใช่เลยนะครับไม่รู้ว่าเราไปเดินทางเที่ยวประเทศอัมพวามาวันนี
1: ้
0: แต่ผมเข้าใจเลยแหละเข้าใจตอนนี้นะครับว่าที่พี่บอกว่าวางแผนว่าจะเที่ยวกัน3ปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปไปมากลายเป็น6ปีเนี่ยเข้าใจวันนี้แล้วครับว่าเพราะทำไมเพราะว่าหยุดแทบทุกที่ไปแทบทุกคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้แทบทุกคนเลยนะฮะก็มันถึงกลายเป็น6ปีไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสนุกครับแล้วก็เรียกว่ามีข้อมูลต่างๆนานาที่เราถ้าเกิดว่าเราขับรถผ่านเนี่ยรับรองว่าเราเลยแน่นอนนะครับแต่ว่าเราใช้จักรยานเดินทางเนี่ยมันทำให้เรารู้จักกับคนในละแวกนี้รู้จักกับคนในชุมชนรู้จักกับวิถีชีวิตของชาวบ้านจริง
1: ๆทำชีวิตให้ช้าลงอีกสักนิดหนึ่งนะฮะโดยจักรยานฮะจะได้เรื่องราวดีๆเข้ามาอีกเยอะฮะในชีวิตฮะ
2: ความสุขมีทุกที่นะคะให้เราได้เดินทางไปพบด้วยหลัง
0: ขอบคุณพี่หมูกับพี่วันมากนะครับ
1: ขอบคุณ
0: นะครับที่พาผมมาเที่ยวประเทศอัมพวาในวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วว่างๆยังไงเดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาหาอีกแล้วกันนะครับ
2: ครับผมยินดีค่ะ
0: ครับผมยังไงฝากบ๊ายบายเจ้าตัวเล็กด้วยแล้วกันนะฮะ
1: ครับน้องเย็นตาครับ
0: ครับผมไปแล้วครับ
1: ส
0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมโชคดีครับ
3: การปั่นจักรยานทางไกลก็น่าสนใจนะครับผมก็หวังว่าสักวันผมจะได้ทำแบบนี้บ้างไม่ต้องถึงขนาดปั่นรอบโลกแต่ว่าขอแค่ทั่วเมืองไทยผมว่าคงจะได้เห็นอะไรดีๆที่ไม่เคยเห็นได้อยู่กับความคิดความรู้สึกตัวเองได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรอื่นเลยนะครับนอกจากจักรยานตัวเราและถนนที่ผ่านเราไปบางทีการปั่นจักรยานทางไกลอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ยางแตกอากาศร้อนหรือว่าเนินสูงชันอะไรหรอกครับอุปสรรคสำคัญอยู่ที่ใจเรามากกว่าจะไปต่อหรือกลับบ้านมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยครับตอนนี้ผมกำลังคิดว่าไม่ว่าความฝันของเราคืออะไรแต่ถ้ามีคนที่ฝันอย่างเดียวกับเราแล้วทำมันไปด้วยกันก็คงจะดีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปตามหาความฝันฝันที่จะสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานของผมต่อไปหวังว่าฝันของผมเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลนะครับไปซิเกิลไดอารี่สวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นส่วนจำเป็นต่อภายในนะฮะเพราะว่าตอนที่เดินทางเนี่ยจะมีธงไทยนะฮะที่ติดอยู่ตลอดเวลานะในจักรยานทั้งสองคันนี้สำหรับอันนี้คือธงของประเทศนั้นๆด้วยความรู้สึกที่ดีนะฮะเพราะว่าพอเราเข้าไปประเทศเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆเท่าที่สัมผัสมานะว่ามีธงเขาด้วยที่จักรยานนะฮะแล้วก็อันนี้ของในหลวงนะฮะอันนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วพอดีมันอาจจะใกล้ตรงล้อนะครับก็พับไปหน่อยนะที่มีอยู่ตลอดทุกประเทศคือ2ธงนี้นะฮะแล้วก็

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพราคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

มเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชนะกองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาด้วยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้จงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer as One Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3

0: แฟจากผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemia
1: ทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโปรไมอีโลไซติกด้วยยาออทรานสเรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซาหนูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอีโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อวงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเจริญพระชนนสา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มัชลาราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนา

ายญาติสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทพบชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริงเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำน้ำบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพ

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมพนาท รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ7ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: ฮะเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
1: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมป้าพังสีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระเนาะกระนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็รีกรียิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาดีเกซามาชิบาบูนะยาบาเดเกซามาชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะคะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นเกซามาชิบาบูนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะคะก็เราก็มาใช้เกซามาชีบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชีบาบูแปลว่าไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดเนาะกระโดกระโดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชีบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือว่าไปชนกับเขาถ้าหาว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กว่าไปชนกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตามี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่าย่าบาเดคำยาหรือว่าย่าบาเดเฉียนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกเนาะก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระโดกระโดหนอนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระโดกระโดหนอแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระโดหนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระโดหนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันแต่ภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระโดกระโดดแล้วนะคะเขาจะถามคำถามอะไรที่ไปจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกเนี้ยเราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่ไปขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระโดกระโดแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอซีตัวเฉินเดจะมาสกอซีตัวเฉินเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็เซ่เข้ามาไ และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าหนออ่านอายุทำนองนะนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าคุณลูกป่าเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะคุณลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระดอกกระดอแล้วด้วยเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าด่ามาเข้าป่าบูนะคำซ้ำๆสั้นๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่เราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนาการนะคะ

0: กระโดดบ้านเนาะกระโดดกระโดดจะมาตะเมนเล่าตามไม่เข้าบ่ผู้ชิน
1: โอเคโอเคยาบ่ได้เกษมาไม่ใช่บ่
0: อ๋อซาจิไดเบเบ้ตั้วยามาแล้วရှင်
1: อ๋อเตเรตั้วบีเบเบ้กล้วยตั้วมา
0: จีซุติมาแล้วရှင
1: ်ยาบ่ได้ครับเนี่ย

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่ากับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่าก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่าจะกันอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียน

0: เกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปวยดอปวยดอนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวทแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปวยดอตะจ๋านิติกูปวยดอทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงตะจานปวยรอก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือตะจานิติกูปวยรอสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีวันวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็คงพม่าก็เรียกว่ากัสสงยาวเยตงปวยรออ้าวกัสสงยาวเยตงปวยรอกัสสงก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกัสสงก็คือยาวเยตงปวยรอคงพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็เอาไปวันนั้นนะเขาก็เอาไปที่ต้นผู่นะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นผู่นะอันนี้เราเรียกว่ากระสงเงาเยตงปวยรอค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตะเรียนจุดนะตะเรียนจุดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตะเรียนจุดเนี่ยออกพรรษาก็คือตะเรียนจุดนะฮะแต่ในช่วงเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เสียงนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตะเรียนจุมีทงปวยดอนะตะเรียนจุแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตะเรียนจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดเทียนปวยดอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นนะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนียบเวรอนะธรรมเนียบเวรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนียบเวรอทำไมถึงทำธรรมเนียบเวรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นน่ะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนียบก็คือต้องมาเกวียนแบบมีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะเขาอะประมาณอายุ7-8ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จอดดังหูอุบ หูเจาะหูนะคะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาเปวชิมปิวนาตามิงลาเปวเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตามิงลาเปวหมายถึงชิมปิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตะมิงลาเปวไม่ใช่เปวหรอกนะคะงานเฉยๆเปวนะคะชิมปิวก็คือบวชเนนนะคะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิวนาตาเมงกลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังขาเมงกลาป่วยยะฮังขาเมงกลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮังขามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
1: ซันดาเยดีเนี่ยตรินจุมีทุนป่วยตั้วจี้อ่ะเหรอ
2: เบมาเลย
1: မျိုးแท้มา
2: ပြောစရာကောင်းမယ်เนา
1: ะအေးပေါ့ဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်เนาะ
2: ကောင်းပါပြီ
1: တွေ့မယ်လေ
3: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
4: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ระเช้าไฟฟ้าพาเราขึ้นเขาเทียนจู่เฟิงไต่ระดับความสูงไปถึงระดับ 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลผู้มาเยือนต้องเดินเท้าต่อไปตามบันไดหินที่สูงชันสู่ยอดเขาที่ตั้งของตำหนักทองสถานสถิตองค์เทพเจ้าเจิ้นหมู่แรงศรัทธาของผู้คนได้ก่อตัวเป็นพลังที่ส่งแรงขาและใจไปจนถึงยอดภูสวรรค์เมื่อถึงด้านบนก็พบว่าในชั่วขณะหนึ่งเราได้ยืนอยู่เหนือเมฆที่ลอยต่ำอยู่เบื้องล่างหรือนี่คือสวรรค์จริงๆเบื้องหน้าของเราคืออาคารทองเหลืองอารามอันเป็นพระราชโองการของจักรพรรดิหยงเล่ให้อัญเชิญตำหนักทองจากพระราชวังปักกิ่งหามขึ้นเขาบูตึงมาประดิษฐานอยู่ข้างบนนี้ความยากลำบากในการขนย้ายในสมัยที่ยังไม่มีกระเช้าหรือบันไดหินนับได้ว่าเป็นความเพียรพยายามของเหล่าผู้ศรัทธาโดยแท้และยิ่งน่าอัศจรรย์เข้าไปอีกเมื่อพบว่าหากเราได้มองภูมิทัศน์เขาเทียนจู่เฟิงในมุมสูงและเห็นคล้ายกับปีซี่รูปมังกรที่หน้าตาคล้ายเต่ากำแพงที่โอบล้อมภูคล้ายกระดองที่แบกเอาหมู่ตำหนักทองไว้จุดสูงสุดเบื้องบนเมื่อกล่าวถึงเทพสูงสุดของบูตึงก็ยังมีเทพที่มีชีวิตปรมาจารย์จางซานเฟิงผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงใช้วิชากำลังภายในรักษาคนเจ็บป่วยและกำเนิดวิชาหมัดมวยอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกร้าวสงบสยบเคลื่อนไหวอันเป็นหลักปรัชญาของเต๋าที่สืบทอดมาเป็นวิชาที่นำมาใช้ในชีวิตและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับวิถีความเป็นไปของสังคมที่ผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา Spirit of Asia จะพาคุณท่องยุทธจักรของเหล่าจอมยุทธบูตึงและทายาทรุ่นหลังที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในยุทธจักรของสังคมสมัยใหม่บนแผ่นดินมังกรจีน

0: รวมพลจอมยุทธบูตึงแผ่นดินของชาวฮั่นถูกชนเผ่าอื่นรุกรานอยู่เสมอนับตั้งแต่เผ่ามองโกและเผ่าแมนจูความวุ่นวายในยุทธจักรนี้เองทำให้ชาวบ้านร่วมตัวกันเพื่อฝึกยุทธไว้ป้องกันตัวเองมีการประลองยุทธเกิดอาชีพขายวิชารับจ้างคุ้มกันสินค้าสร้างป้อมค่ายเป็นกำแพงล้อมเมืองที่มีพลเมืองอยู่หลากหลายอาชีพบางกลุ่มรวมกันอยู่ในชัยภูมิที่ลี้ลับตามภูเขาซ่องสุมกำลังเพื่อดักรอปล้นขบวนสินค้าหรือเสบียงอาหารเกิดสมาคมลับเพื่อกอบกู้ชาติล้มชิงกู้หมิงสำนักวิทยายุทธได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างจอมยุทธที่นำเอาวิชาการต่อสู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอผดุงคุณธรรมจอห์นซานเฟิงนักพรตแห่งสำนักบูตึงผู้มีอายุยืนยาวถึง200ปีบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งใต้หยวนและหมิงได้สร้างวิชากำลังภายในเดินลมปราณหมัดมวยบูตึงล้วนนำเอาหลักปรัชญาของเต๋ามาใช้ยังทำให้พุทธขงจื้อเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมจีนซึ่งนำมาประสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
1: 就是出家的话，我们道家这一块出家的话，第一个先过来在庙上的话，他当家的，啊，就是我们这个庙里面当家的，啊，就是像佛教的意思，就是主持之类的，啊，他们同意了之后，啊，认可了之后，你这个本人呢，完了说没有作奸犯科，啊，这些公安证明，啊，就是这个法律上要承认你这个没有这不好的，
2: 没有犯罪记录，
1: 啊、对，没有犯罪记录。完了还有一个就是你家里要同意要签字，
2: 家里
1: 啊爸妈同意你过来出家，啊完了之后过来之后，完了之后我们这是法律这个程序，这个大人这个、父母长辈要同意了之后，完了之后过来出家的时候先过来考核，
2: 啊就是啊
1: 对，在庙里面考核差不多两到三年。
2: 2到3年
1: 啊，两到三年，这个期间可能要做杂活，在庙里面这个事务啊，扫地啊、端茶啊、递水啊，反正是这个洒扫啊这些东西啊都要做，啊做完了之后，你这三年之间，完了要学习道教这个经典，啊《道德经》啊、《庄子》啊，还有我们这个早晚功课、武术啊，这必须要学，啊完了之后你把这些经典都学会了之后。完了之后再给你考核啊，你要过了，完了之后再正式成为一个啊道人，之后你才还可以拜师。
2: 那十多年来，您的生乃至于这个生命，有什么样的变化？
1: 对我来说，我觉得，可能以前的话生活的，我不知道，可能以前在社会上生活，我妈的时候可能要为了温饱啊，要去做活，可能只是在一个小小的这个事物之中，啊，现在修行其实就是让我们把自己的心胸打开，心跟胸口打开了之后，看待事物不一样了，啊，完了之后以平常心的去面对这个事物。就是我觉得我修行的，我就看这个生命。其实大家讲的这个世间万物都是道，是吧？其实原来也讲的众生平等，对不对？就是我们看待任何事物都是一样的，啊，它都有它自然的规律，我们不去破坏，默默的啊，完了带别人看了，默默的去修自己，啊，完了之后把自己能够超脱这个世俗了之后，我们再去度世。
0: จางซานเฟิงมีลูกศิษย์จากต่างถิ่นที่มาปลีกวิเวกบนเขามากมายส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีทุนสังคมที่ต่ำต้อยกระทั่งบ่มเพาะวิชาความรู้จนศิษย์หลายคนเลื่องชื่อเป็นทั้งปรมาจารย์และจอมยุทธในยุทธจักรท่าหมัดมวยต้นตำรับบูตึงที่จางซานเฟิงใช้เป็นท่าเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ ฝึกลมปราณด้วยไทเก๊กและฝ่ามือ8ทิศคือเคลื่อนไหวโดยสืบเท้าเป็นวงกลมและใช้ฝ่ามือทั้ง8เป็นอาวุธโจมตีในท่วงท่าที่แปรเปลี่ยนไม่รู้จบ3เคล็ดวิชาที่กลายเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ของจีนที่คนทั่วโลกรู้จักในนามของวิชากังฟูสำนักบูตึง

0: การแพร่หลายสู่ภายนอกตั้งต้นมาจากสิบบูตึงผู้หนึ่งได้ถ่ายทอดวิชาให้คนตระกูลเฉินต่อจากนั้นได้แตกแสลกออกไปหลายแขนงเป็นมวยไทเก๊กตระกูลใหญ่5ตระกูลณเวลานี้เราเดินทางมายังหมู่บ้านเฉินเจียโกต้นกำเนิดของวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินนะครับ
1: 这个吴氏太极拳创编人吴全佑啊他是师从杨露禅就是杨氏太极拳创编人的
2: 嗯
1: 然后他是在吴氏太极拳是在他第二代健全他儿子那一代因为他是满族人后来才改了这个汉姓叫口天叫姓这个吴所以说他传下来的套路叫做吴氏太极
2: 那就是他是从杨这里学的
1: 对
2: 嗯嗯你吴呢他不如呢那个练嘛讲杨那个得杨嘛讲陈啊前面呢ส่วนเหอเนี่ยตระกูลเหอนะกำหนังก็เรียนกับเฉินที่นี่โดยตรง
1: 然后这个孙氏太极拳呢是在武氏这一支衍生而来的他是跟着武氏太极拳这
2: 个这个跟武氏跟เฉิน
1: 对对对
2: ส่วนอู่เนี่ยตระกูลอู่นะกำหนังก็เรียนกับเฉินนะครับนะแล้วตระกูลซนเนี่ยนะครับเรียนกับตระกูลอู่นะครับ
0: ที่นี่ได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และเก็บรักษาตำนานเก่าแก่ของพื้นที่ตั้งต้นวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินท่ามวยไทเก๊กนี้สัมพันธ์กับหยินหยางและทิศทั้ง8อย่างแผนภาพเทพบุญและบูที่เราเห็นอยู่นี้ด้านซ้ายก็คือเทพบุญไว้หนวดคราวยาวแสดงถึงการมีอายุวัฒนะที่ยืนยาวส่วนเทพบูมีอาวุธอยู่รอบทิศทั้งสองเทพประดุจมีแขนอยู่รอบตัวนั่นคือการฝึกฝนถึงขั้นสุดยอดท่าร่ายรำยังถูกแบ่งออกเป็น2ชุดคือกระบวน72ท่าและกระบวนท่า75ท่าปรากฏภาพการร่ายรำอยู่ในแผนผังของหยินหยางและท่ามวย8ทิศ

0: ทางเดินที่พาเราเข้าสู่อาคารอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเดินผ่านประตูทั้ง3ซึ่งก็ได้แฝงคำสอนในการฝึกไทเก็กใน3ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ต้องจดจำให้ได้ก่อน 2. รู้ว่าควรใช้กำลังภายนอกและในมากน้อยแค่ไหนและข้อสุดท้ายคือการรู้แจ้งตัวอักษรจีนที่เขียนไว้บนเสาประตูนั้นคือระดับการฝึกหยินหยางที่ไม่เท่ากันในขั้นต้นเมื่อมาถึงขั้นสุดท้ายคือรู้แจ้งแล้วหยินหยางจะมีระดับการฝึกที่เท่ากันเกิดสมดุล
1: เดิมบรรพบุรุษนะครับของชันวังถิงเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่มณฑลซานซีอยู่ทางเหนือของที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาถึงรุ่นเฉินผู่เนี่ยนะครับท่านก็ย้ายมาจากซานซีและมาอยู่ตรงนี้นะครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลานั้นหมู่บ้านนี้เรียกว่าช้างยางชนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอดีบริเวณเนี่ยนะครับมีหุบเขาเนี่ยมี3หุบเขานะครับและ3หุบเขาเนี่ยนะครับตระกูลเนี่ยเฉินเนี่ยก็มาอยู่หุบเขาหนึ่งไปไปมานะครับโอ้ยลูกหลานออกมาเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเลยคุณตระกูลเฉินเนี่ยกลายเป็นหลักๆเลยนะครับเกือบหมดเลยนะครับคุณเกือบหมดเนี่ยเป็นเสี้ยเฉินเลยก็เปลี่ยนชื่อนะครับชางยางชนเนี่ยมาเป็นเฉินจาโกนะครับคำว่าโกมาในหุบเขานะครับเฉินจามาในตระกูลเฉินหุบเขาตระกูลเฉินนะจนถึงทุกวันนี้นะครับนะ 90% ก็ยังเป็นลูกหลานของตระกูลนี้นะครับ
0: ปรมาจารย์คนตระกูลเฉินในแต่ละรุ่นล้วนสร้างคุณานุปการสืบทอดให้คนรุ่นต่อๆมาเฉินชิงในรุ่นที่8รวบรวมวิชาไทเก๊กบันทึกเป็นคัมภีร์หรือตัวอักษรในแผ่นศิลาจารึก
1: อาจารย์เฉินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่1ถ้าพูดถึงไทเก๊กนะครับนะรุ่นที่1พอมาถึงรุ่นที่6เนี่ยนะครับคนนี้นะครับ
0: หรือไม่ว่าจะเป็นเฉินฉางชิงเจ้าสำนักรุ่นที่6ที่ได้เปลี่ยนขนบจารีตถ่ายทอดวิชาของตระกูลให้กับคนภายนอกตระกูลหยางลู่ฉางมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1799ถึง1872ท่านเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมีพรสวรรค์ในการฝึกหมัดมวยจนไม่ได้มาเป็นลูกจ้างในร้านขายยาของท่านเฉินฉางชิงแห่งหมู่บ้านเฉินเจียโกได้แอบฝึกวิชาคนตระกูลเฉินแทบทุกคืนจนท่านเฉินฉางชิงจับได้การจะรับคนนอกมาเป็นศิษย์สำนักเป็นเรื่องยากนักแต่เพราะพรสวรรค์และอัจฉริยภาพของหยางลู่ฉางเขาได้ถูกรับเข้ามาเป็นศิษย์ที่มาจากคนนอกตระกูลซึ่งต่อมาก็ได้สร้างชื่อเสียงให้หมัดมวยขยายออกไปจนเกิดเป็นมวยที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือไม่แข็งกร้าวเหมือนต้นฉบับแต่อ่อนนุ่มมีพลังจนได้ฉายาว่ามวยสำลี
2: หยางลู่ฉาง的住处就是当年杨露禅呢在这里做工的时候住的地方
1: อันนี้เป็นห้องนอนของหยางลู่ฉางนะครับซึ่งตอนที่หยางลู่ฉางมาที่นี่เป้าหมายไม่ใช่ว่ามาเรียนไทเก๊กขอโทษนะครับนะเขาเป็นคนงานนะครับเป็นคนงานเป็นคนรับจ้างนะครับมากับเจ้านายอันนี้คือบ้านของเจ้านายนะครับเลยมาช่วยงานมาดูงานเลยก็นอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้มีศิลาจารึกนะครับนะศิลาจารึกถึงอย่างนี
0: ้การสืบทอดยังคงส่งผ่านไปสู่คนตระกูลอื่นๆอีกเมื่อเราเดินทางตามรอยมวยไทเก๊กตระกูลหยางไปถึงเมืองหานตงมณฑลเหอเป่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักมวยไทเก๊กตระกูลหยางยังคงอนุรักษ์บ้านเก๋งจีนอู่ยี่เซียนที่อุทิศให้กับการศึกษาทฤษฎีมวยไทเก๊กและเขียนหนังสือไว้มากมายเมืองนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองกังฟูและเป็นที่รวบรวมจอมยุทธมวยไทเก๊ก มาเปิดโรงเรียนสอนโดยมีคนตระกูลหานซึ่งบรรพบุรุษเคยเป็นคนดูแลบ้านให้กับหยางลู่ฉางนานกว่า20ปีวันนี้ผู้เป็นลูกชายของเขาได้มานั่งพูดคุยกับเราเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองตระกูลและมวยสายตระกูลหยางได้รับความนิยมเพราะเหตุใด
3: 说起来这个杨露禅我家和杨露禅过去就我爷爷你带的上代的人给杨家在一个大院住哎我们住了

0: 动物，阳家住的是背屋，姓帕的住的是南屋，一个大院住了三户。从二零零三年3月8号，我在这个杨露禅故居成了一个杨露禅太极学院。2003年3月8号成了以后，当时我们这永宁广府的地方练太极拳不是很多的。
1: 2003年
0: 以后成立学校以后，把我们的当地的拳师把他们带动起来教太极拳。
2: 太极จะยึดหลักในการยืมแรงไม่ปะทะโดยตรงแต่จะคอยเกาะติดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้กระบวนท่าผันแปรไปตามไม่ต้านแต่ก็ไม่ปล่อยเคล็ดหมัดมวยนี้เรียกว่า4 ตำลึงปัดพันช่างคือการชักนำแรงของคู่ต่อสู้ให้เสียสมดุลแล้วอาศัยแรงนั้นมาย้อนตีกลับคู่ต่อสู้ไทเก๊กก่อกำเนิดหยินหยางหยินหยางก่อกำเนิด4 ทิศและ4 ทิศก่อเกิด8 ทางท่ามือต่างๆครับจึงอิงตามหลัก8 ทิศทางใน8 ท่ามวยพื้นฐานคือ4 ทิศตรงคือปัดดึงกดผลักและท่า4 ทิศเฉียงคือฉุดแยกศอกพิง

0: การใช้อาวุธประกอบเพลงมวยกระบี่เป็นศาสตราวุธที่โดดเด่นของบูตึงในปีคริสต์ศักราช1930เคยได้ประลองกับนักดาบซามูไรและในปีคริสต์ศักราช1936จีนได้คัดเลือกให้กระบี่บูตึงไปจัดแสดงที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีทำให้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือกระจอนไกลไปอีกนอกเหนือจากกระบี่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนการส่งพลังภายในสะท้อนเข้าไปในอาวุธที่ถืออยู่ในมือแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ไม้ไผ่ธรรมดาก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้เช่นกัน
1: เรียน太极拳必须练这个太极杆太极拳是柔它是柔的杆是刚它把里边的内劲啪你能表达出来啪你能出来你要不练太极杆你这样的啪这个抖劲那个从这内气打出去啪它那个杆子往这一窜以后从手抓这个地方它是咚咚咚咚咚咚咚咚咚那个劲儿能从手这儿能发出去发到那杆子尖上面这是你的功夫
2: 我开始练的就是父亲练那个我从九岁开始对跟着父亲在后边有比划比划后来在家里那时候家里边人就是练拳的找我父亲练拳的也特别多吧就是我在小嘛然后就是跟着后边就比划这后来这经过这个咱父亲那个指点然后教完别人走了以后单独教我再指点就是什么什么太极什么那个里边那个东西了什么然后架子给纠正那时候他们练太极都在家里不是在外边就是说谁有时间谁家的地方大就去谁家就是锻炼这个太极然后都去我们家就是说人多在后边就是跟着看跟着练
3: 这个有想过但是现在网络发达然后我们正在传播我们有那个官方网站对
4: 我今天你现在开始来参与做这些网站
3: 这个就是网站这方面的我们有那个就是官方网站阳山太研学院那个网站我们已经在宣传了
4: 已经开始了
3: 对
0: ในปีคริสต์ศักราช1968ยุทธจักรบุลิมสถานสะเทือนในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมต้องแอบเรียน

แอบฝึกวิชากังฟูกระทั่งความนิยมจากวรรณกรรมกำลังภายในและภาพยนตร์กังฟูได้ปลุกให้วิชาการต่อสู้นี้กลับขึ้นสู่สังเวียนแห่งยุทธจักรอีกครั้งเพียงแต่ว่ายุทธจักรในยุคสมัยนี้กลับได้นำเอาวิชากำลังภายนอกและภายในมาพัฒนาศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองเพื่อยืดอายุวัฒนะให้ผู้ในสังคมยุคใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บกังฟูที่มาตามเส้นทางของสมาคมลับล้มชิงกู้หมิงและติดตัวมากับคนจีนพ้นทะเลมาถึงประเทศไทยในยุคอั้งยี่ครองกรุงต่อมาได้เปลี่ยนวิชาการต่อสู้มาสู่วิชาในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนได้อย่างไรติดตามชมตอนต่อไปครับ

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบกันสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ได้ก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกําเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ย คนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นครัวอินโคงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
0: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ย
0: ให้เขาไปศึกษา
1: ใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือสานะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัฒวัฒนาซึ่งปัจจุบันยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเซ่นอวัฒอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก็
0: จับต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีฟมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวเราะเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ไหมคะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้นะคะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายเวลากับมาสนุกจะ มีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอกใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็จะไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความหมายมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

กที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางหนึ่ง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องนึงเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลยเอา
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: าก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มันลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เลยนะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒ

0: นาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
2: ้
1: ว
2: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
4: การ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
5: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาว

การที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคี

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

โตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่า

ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปานาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านบอกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเรา

ก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทําผิดศีลในข้อที่1ศีลในข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แตกความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5

ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวยอีกครั้งนะคะสวยออกเสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชม

คะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าละดูละดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าละดูแล้งละดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมือนี่มื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นมื้ออื่นถ้าเกิดตื่นสายละคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวยสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมื้อนี้มื้อนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามื้อนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่าหมอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหมอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือหม้อแมวหรือหมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรือออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะหม้อแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนก

อนุกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะนอนุกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นนอนุกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้อนี่ไปต่อนะคะมื้ออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามื้อไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้ออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหนื่อเหนื่อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองูจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนไปด้านบน

0: คุณค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้องเฮือนห้องเฮือนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห้องเฮือนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าฮอเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอโออโออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปฮอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าอโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าอโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่าห้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะอโอค่ะคุณผู้ชมใส่อโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไว
2: ๆค่อยคาเรียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เรียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ำไผ่แด
2: ไปน้ำพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่มูครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ำข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
1: ้ค่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จักโมง
1: ตอน4โมงแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: คันสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
2: ได้
1: ฤดูนี้แม่นฤดูแล้งอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได
2: แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้หลิ่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจื้อบ่ได้แล้ว
2: บ่ต้องย่านดอกข่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเนาะ
2: โอ้ยอ้ายข่อยเล้ามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
2: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
2: ไปก่อน
0: อ คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไว้ไว้ไว้ไว้หมายถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นไว้ก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไว

0: นายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะย่านจื้อบ่ได้แล้วย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
1: ได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแขกประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: อตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
0: ครับ
2: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: คุณ
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อั

0: องค์กรก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ10แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอน
0: น
1: ี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว
1: เรือ
0: ล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับแล้วได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลิมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลิก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดหน้ากันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: ถ
0: ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคืนกลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่า

0: ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลาย10ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี่เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะคร
1: ับนี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่อดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพระนครขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: ก็3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดา
0: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน

0: ด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนพยายามเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตะเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
0: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
0: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวานิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
0: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวานิกายก็เข้ามาและมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
0: สร้างไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
0: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
0: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
0: ประสาทพระศิวะ
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตร

0: นี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียสุธนปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์ได
1: ้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีคศ1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงในภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้า

0: เราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไอ้กระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
0: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC อ่ะค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะ
1: ค่ะคนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน

0: 600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เป็นก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่สองเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่สามเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
1: ะ
0: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่
1: ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยก ใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอ่ะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องทำปรับเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่ทิศคิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็นท็อปเดสติเนชันที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็ก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว คุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดสิมเรียบจังหวัดสิมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่1ที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกุก
1: ส
0: มโบเปรกุกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะต ตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้าง

0: บ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเขาก็เราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมบูรณ์ก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นคอนเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่ที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็จะมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็สุดเป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุก จากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทย

0: พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าเนี่ยมันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะ อกุญจรัญ

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุ่มเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีคศ1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกับด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่ค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอย

0: ไปพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มี image ที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรsingle community ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคือ international เนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีมาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่าง ไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็คาราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการ infrastructure หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะ เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: พี่น้องเราเข้ามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึก ทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดี

0: แบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: คุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอ่ะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเค้ามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอ่ะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้รูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว คุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบเปรกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret

0: คะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่ที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
0: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
1: ค
0: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเราเป็นชาติเราละ

0: เข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเนี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าเนี่ยมันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมรอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัญ
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้าหมาย

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ววะดิ
1: เอ๊ะอาเซียนอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวมีเธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างงั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช

0: 2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
0: เอ๊เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
2: ่ประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงแล้วครับ
0: กฎบัตรอาเซียนหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนกันมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
0: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสี

0: ินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๊ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

0: ชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
1: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: ใจแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยรื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านบ่ให้สูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทําได้คู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
1: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทย

0: ไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋นเจ้าคุยวิหว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาหวยด๋วยตีสาหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนแปลว่าถอนเงินเจวียนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถ่อาเตเมอก็คือบัตร ATM แถ่ตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมซูดเตียนตึดงหรือไหมซาวซิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึ๋งขวานคือหุ้นจึ๋งมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื๋อกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโลก็คือเงินยูโรเอียนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกวกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้

Nhân dân tệ Trung Quốc. เงินเซนเตะจุงกัวคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะจ๋าโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะจ๋าโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะเอ็งหมวนโดยบาวเนียวโดลาเอ็งหมวนโดยบาวเนียวโดลาหรือใช้จิแทนเอ็งก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ 1,000 ใช้โมดหงินดงโมดหงินดงต่อมาเหรียญ 2,000 ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดงและเหรียญ 5,000 ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง 1,000 ดงจะใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดง 2,000 ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดง 5,000 ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดง 10,000 ใช้เมื่อยหงินดงเมื่อยหงินดง 20,000 ใช้ไฮเมื่อยหงินดง ไฮเมื่อยหงินดง 50,000 ใช้นำเมื่อยหงินดง นำเมื่อยหงินดง 100,000 นะครับ 100,000 ดงจะใช้โหมดจำหงินดง โหมดจำหงินดง 200,000 นะครับจะใช้ไฮจำหงินดงไฮจำหงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ500,000ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหงินดงนำจำหงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอหรือใช้คำว่าโตยบาวเจอดีถ่ายลาน
tôi chưa bao giờ đi Thái Lan ทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิดาดีดาหนังเลินหนาวเจือจิดาดีดาหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปดาหนังสักครั้งยังถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโจยเช่นโจยโตยดาดีดาหนังหมดเลินโจยโจยโตยดาดีดาหนังหมดเลินโจยแล้วฉันเคยไปดานังมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือโตยเจือดีดาหนังบาวเซอร์หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีดาหนังทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปดานังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเซอร์ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเซอร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นเองด๋าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือเองด๋าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเซอร์นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเซอร์แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเซอร์ลองมาดูตัวอย่างคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอแปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเซอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาไฮไฮแปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าถิ่งถว่างถิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมเองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถว่างมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถว่างจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนถิ่งถว่างจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆ
เป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่า V จะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลัง

0: คําว่าเนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนบอกว่าดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอินแองอะกามเอินแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอาพร้อมกันอาเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโอยอาแองอันเกิมโอยอาสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมาดูคำว่าจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมเหวินแขวจือแอมเหวินแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมาดูคำว่าแหน่แหน่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหน่แอมดีเหวยแองแหน่น้องไปกับพี่นะต่อมาดูคำว่าหนีคำว่าหนีเวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหนีแอมฮาร์ดไฮกว่าหนีน้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดลเดยแม่แองดีเดลเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟองเวยแองหาแอมคงดีหายฟองเวยแองหาแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมสวยมาเจ้าอันเกิมสวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกอมาเกอมาคำว่าเกอมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกอมาไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกอมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเทบายในไฮเทเทหรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเถอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเถอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเถอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะ หนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาซินโหลยจิtôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ? Xin lỗi chị, tôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ? Khó thua พี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหม? ดูเขาตอบนะฮะ Dạ, được ạ. Anh đợi một lát nhé. Dạ, được ạ. Anh đợi một lát nhé. ค่ะ ได้ค่ะ สังเกตคำว่า dạ เป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหยรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: Em ơi, còn hai ngày nữa chúng ta sẽ đi Việt Nam. Em đi đổi tiền chưa?
2: Chưa ạ.
1: Vậy hôm nay chúng ta đi đổi tiền ở ngân hàng nhé.
2: Chị sẽ đổi bao nhiêu?
1: Chị chưa biết sẽ đổi hôm nay là bao nhiêu.
2: À, 1 đô la đổi được 21.000 đồng ạ.
1: Thế chị đổi khoảng 500 đô la cũng đủ nhỉ?
2: Cũng được, vậy chúng ta đi đổi luôn nhé.
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินหรือในอดีตถูกเรียกว่าไซงอนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินซิตี้หรือว่านครโฮจิมินตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับนครโฮจิมินนะฮะหรือว่าโฮจิมินซิตี้ฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
0: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองนึงขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิงนะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซงอน
3: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าไซก่อนในภาษาเวียดนาม
3: ไซงอนนี้เคยได้ยิน
0: นะจ๊ะนะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าไซก่
3: อ
0: นนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
3: ปารีสตะวันออกเลย
0: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซงอนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
3: ในสมัย
0: ที่เวียดนามเหนือที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซงอนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซงอนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
3: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
0: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
3: ่
0: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
3: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
0: ใช่
3: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
0: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบา นะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับ

0: ถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
1: อ๋อเหมือนไปปารีสใช่
0: ไหมเหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่สองนะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยนะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
1: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทง
1: นะครับ
0: เป็นตลาดเป็นตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็
1: ม
0: ีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี้ก็คือไปไม่ถึง
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
1: ้ค่ะคืออะไรคะ
0: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
1: ะ
0: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
1: ค่ะก็คือไปสะดวกคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตน์และอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: อุ๊ยแล้วเขานอนหลับกันเหรอครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอทิริกายโอชูมูนาชิเกสตายโออเมริกาโน่2잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่มั้ยคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไรทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลกายโ
0: อ๋อบอทริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่มั้ยคร
1: ับก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกเรารับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลกายโอทำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสซอยจูมุนฮาชิเกสซอยจูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสซอย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสซอยเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน่ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซโออเมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะ2จานคือว่า2แก
0: ้ว
1: ค่ะแล้ว주세요คือข
0: อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซ่หรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: เอ็กเพรสโซ่2จาน주세요แล้วกาแฟลาเต้2จาน주세요ที่สำคัญคือว่า주세요주세요ก็ว่า please หรือว่าขอแล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะกาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดทันกอลโลจูเซียวจูเซียวก็ขอเหมือนกันตัดทันกอลโลจูเซียวตัดท่าตะคือว่าร้อนร้อนตัดทันกอดคือว่าสิ่งที่ร้อนเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดทันกอลโลจูเซียวแล้วชันกอลโลจูเซียวชันกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นเย็นเอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชันกอลโลจูเซียวเลือกตา
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิลกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิลกายโอมาชิตะคือว่าดื่มก็มาชิลกายโอมันชวนเพื่อนดื่มด้วยกัน
0: อยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอมาชิลกายโอแล้วเพื่อนก็
0: นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูกอนะเคนชานายโ
0: อเคนชานายโอเ
1: คนชานายโอเคนชานายโอก็ไม่เป็นไรติโกโอเคอะไรก็ได้นะคะอามูกอนะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: อาจารย์แล้วประโยค

0: นี่เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก็น่ากินชานายุถ้าเลือกสิ่งของอามูก็นะอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: โอดีนะกินชานายุโอดีที่ไหนโอดีนะกินชานายุที่ไหนก็ได้แล้วก็นัดเวลาก็เมื่อไรก็ได้언제든지 괜찮아요
0: โอ
1: ้ง่ายนะคะ언제든지 괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลยนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
1: ก็ถ้าเข้มเข้มหน่อยก็จินฮาเกะเฮจูเซโยจินฮาดะคือว่าเข้มเข้มก็รสชาติเข้มเข้มก็จินฮาดะนะคะจินฮาเกะเฮจูเซโยก็ให้เข้มเข้มหน่อยตรงข้ามกับเข้มเข้มยอนฮาเกะเฮจูเซโยยอนฮาดะคือว่าอ่อนๆนะคะยอนฮาเกะเฮจูเซโยสีอ่อนๆก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะใช้กับคนไม่ได้
0: ใช้กับรสชาติ
1: หรือว่าสี
0: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดาด
0: ั
1: ลดาก็ให้หวานหวานหน่อยดัลเก้เฮจูเซโยแต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อ
1: ันดัลเก้เฮจูเซโย
0: ก็ใส่อันไปได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์หวอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค่ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
0: ก็เหมือนออเรนจ์จูส
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ตัลกี้จูสด้วย
0: คร
1: ับตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะ
0: ใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคงเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
1: ชาเขียวก็นกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: วันนี้จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดอะไรค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่มั้ยคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจุทวายอ
0: ่ะจูทวาย
1: ใช้ได้นะคะ
0: แ
1: ล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชูวาย
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะชีก็ชูวายก็ได้ชูวายก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: ทวายหรือชูวายใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูดนายชีก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็นายชีก็ทวายนายชีก็ชูวายหรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็ชีวอนเฮย
0: อชีวอนเฮย
1: อ날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโยขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโยอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาดะเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจากฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานึลจุนบีฮาเซโย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโย
1: ค่ะ
0: ถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโ
1: อค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่วายโ
0: อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวสี่ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอริมคาอึกโอลปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอริมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึแล้วฤดูหนาวคือว่าโคลนะคะปมยอริมคาอึกโอลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าโบเม่นายชิกาตัดตึ๊ดเทีย
0: แปลว่า
1: โบเม่ก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลินายชิกาตัดตึ๊ดเทียอากาศอบอุ่นโบเม่นายชิกาตัดตึ๊ดเทียแล้วยอร์เม่นายชิกาทอวอย날씨가더워요그아까러운그여름에돈티루두러운여름에날씨가더워요그리고가을에날씨가시원해요가을그와루두발매루왕날씨가시원해요아까옌사바이
0: 오캡
1: 가을에날씨가시원해요그리고루두나우겨울겨울에날씨가추워요추워요그나우날씨가추워요아까나우그돈티로도나우아까나우겨울에날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเน
0: ครับ
1: โอเนนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือ
0: ค
1: ุณ
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาดับไปถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้ถ้าอากาศไม่ดีนายชิกาหนับป้ายโ
0: อหนับป้ายโอค
1: ือ
0: ไม่ด
1: ีกับหนับป้ายโ
0: อตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามีพูดโอยโ
0: อ
1: ก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามีเซเก้พูดโอยโอใช่ไหมคะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: อ๋อคือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะแอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอน을끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอน을켜세요เปิด
0: โอ้
1: 켜세요กับ끄세요เป็นคำ
0: ตรงข้ามกัน
1: ค่ะเปิดก็켜세요끄세요ปิดก็끄세요แอร์คอน을켜세요เปิดแอร์แล้วแอร์คอน을끄세요ปิดแอร์
0: ค่ะถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่าง창문을여세요ก็창문คือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: 열다คือว่าเปิด창문을여세요เปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่าง창문을닫으세요แอร์คอน을켜세요หรือแอร์คอน을끄세요창문을여세요หรือ창문을닫으세요อันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งข
0: อ
1: ด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ คอนกังจูชิมาเซโยคอนกังคือสุขภาพ
0: ครับ
1: จูชิมาเซโยคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
0: ครับ
1: คอนกังจูชิมาเซโย
0: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 아, 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다. 아, 날씨가 더워요. 에어컨을 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 아, 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다.
1: 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโอ

0: าเซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: 7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าค่ะจากโฮจิมินห์นะครับตอนเช้าครับออกโรงแรมนะครับออกป้องขึ้นนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอ่านนั่นเจอปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วคงเห็นแล้วว่าเออชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าแล้วมากแล้วก็พอมาท่าลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเออเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา 7:15 นาทีติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นดามไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะครับ

รถไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขาก่อเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

ี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบ็กเก็ตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

คล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็

ใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะว่าแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: าในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านนึงของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีโดยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอ่ะที่นี่เหมือนแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์ด้วยโดยหลังเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปกลับไปนะเนี่ยเทปเดิมแบบนี้แหละเขาก็เดิมแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายคนนะเห็นนะครับ
2: ดาวเยอะเหมือนบ้าน
1: นี่กลับมาคุยโทรศัพท
0: ์แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาหายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ล่ะค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่ล่ะค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมากาตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7:30ก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นี่นะคะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร

0: โอ้ยแก๊งจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8 โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมฮะจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ล่ะค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นต้องให้คุณฮิโร่พาไป

0: แล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
1: เด็กๆ เยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงแห่งเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปยืดแสงยืดสายใช่ไหมแต่เรียนอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: this is a church yeah
1: born
2: of Christian to get the glory
1: Christian church you mean this is school we come from Thailand this is camera okay we just แบบนี้ใจดีมากมาเบื่อให้ so we are very wondering in this morning on Sunday so what they doing
2: they are the playing because there's this is the ministry of children they are going to play each grouping they are teaching words of God playing
1: so this is about the Christian religion
2: yes.
1: ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแรงในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลงแรงด้วยกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวน์เซลลิ่งก็ได้คาวน์เซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ทั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบ่อคันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
0: ๆนอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
1: มาเมืองไทยฮัลโหลฮัลโหลมาเมืองไทยโนมาเมืองไทยโอ้มาเมืองไทย
3: มาเมืองไทย
1: มาเมืองไทยมาเมืองไทย thank you thank you thank you bye bye
3: thank you
0: น้องหมาตัวนั้นตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทั้งนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
1: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับช่วยคนอื่นนะฮะ
4: วันนี้มันงานวัน
5: นี้มันอะไรยังไงนะจุ๊บ
1: เราฝึกซ้อมอยู่นะช่วยคนที่อุบัติเหตุWhat are you

0: doing here?
1: We're doing the patient assessment, and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
0: Okay.
1: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal injury.
0: Okay, yeah, I see.
1: You have to immobilize, put some equipment.
0: Okay, so you are the rescue team.
1: Yes.
0: Okay.
2: เขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
0: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมครับพงว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบน้ำแบบไหนแบบนะฮะ00ฝึกปุ๊บเลยอ่ะนักเรียนฝึกซ้อมเดิมแบบแจ้งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะครับท่านเทเช้านะครับได้เจอน้ำแบบในแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับผมคิดว่าได้เห็นภาพท่านเตชาวแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องเพลงของที่นี่คริสแล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์ร่วมจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

0: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้องชาวใหม่ฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: ซีซันแอฟริกา
1: ค่ะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการซีซันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคืออัญญานิสาชุติถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
3: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
4: ครับผมณราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
3: สิงโตนำโชค
4: มาด้วย
1: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันแล้วก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอนแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมคอยอย่างแน่นปึกแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไปแล้วว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
4: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ฮะ
1: เรียกว่าหลายประเทศ
4: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
3: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
4: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐก
3: ิ
4: จการค้าการลงทุน
3: ใช่แล้วค่ะ
4: เลยนะครับ
1: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
3: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
4: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่า African Union นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
3: น่าสนใจมากเลยนะคะ
4: ครบทุกด้านเลย
1: ทุกด้าน
4: นะครับทีนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
3: เขาได้เยือนประเทศจิบูตี
4: นะคะอยากให้แทมมี่ช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
3: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารใน ประเทศจิบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
1: เพราะจิบูตีนี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็นฮอร์นออฟแอฟริกาหรือเปล่าคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะเห็นได้ว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีตั้งมีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
4: ใช่แต่จิบูตีเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
1: อ๋อในทวีปแอฟริกา
3: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
3: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจิบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกันผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค
4: ่
3: ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจิบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเดียวกัน
3: เลยค่ะ
4: โอเคครับ
3: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
4: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับคือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว3ประเทศ
4: 3ประเทศรวดเร็วมาก
1: อีก2ประเทศ
3: ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ
4: คร
3: ับ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาครับซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
1: เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่รัฐอดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
4: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
3: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่มไอซิสหรือแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
4: ครบทุกด้าน
3: ครบทุกด้านเช่นเดียวกัน
1: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
4: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศนึงในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทางในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษี ีระหว่างกันด้วยนะครับและก็เร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศอเมริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมาค่ะ
4: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของสหรัฐนี้
1: ใช่ค่ะ
3: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
4: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
4: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่
3: แน
4: ่
3: นอน
1: เลยค่ะเป็นข่าวอัปเดตนี่เล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นแล้วนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่
0: ะ
4: กลับมาแล้วมารีน
0: ่
4: า
0: ค่ะมารีน่ามัสยาสิริมาตยานันนะคะ
1: ก็เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตโดยไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้นะคะมีหลายอันมาก
0: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
4: แฟนรายการเห็นไหมครับ
1: นี่เขาบอกเลยนะคะถ้าหาได้
0: ใช่ก็
4: แล้วความสัมพันธ์ช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี้เนี่ย
1: ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เหมือนเดิม
1: ต่อไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงเราก็จะ
0: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
4: ไม่
0: ค่ะคือที่จริงแล้วอะไอโกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควอเตอร์ค่ะ
1: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
0: ใช่ใช่
4: อันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
1: อันนี้คือต้นโกโก
0: ้อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละสองผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
4: มาแปรรูป
0: ใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว
1: จากต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆค่อนข้างเข้มเอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำตาลนมออกมาเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
0: เขตร้อนค่ะตรง
1: อีควอเตอร์ใช่ใ
4: ช่เป็นประเทศในแอฟริกา
1: โดยเฉพาะแอฟริกา
0: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วว่าช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามเอเมริกาใต้อเมริกากลางตอนเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่สองประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
4: อะไรครับ
1: โกติวัวและกาน่านะคะ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิต มะลิโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวาลากานาซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
0: ใช่
1: แ
0: ล้วค่ะ
1: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
0: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวาแล้วก็กานาแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคเมรูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อปสามท็อปสามก็มีอินโดนีเซียเป็นที่สามที่หนึ่งโกติวาแล้วกานาที่สอง
1: แล้วโกติวาคือสัดส่วนการผลิตของโกติวาลากานาเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
0: ประมาณ 60% ของโลกเลยค่ะใช
4: ่
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอซูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
4: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มันชื่อเดิม
0: ชื่อเดิมของโกติวา
4: ใช่ตอนนี้เป็นโกติวาแล้ว
0: ใช่ๆเปลี่ยนแล้วค่ะ
1: แล้วก็กานา
0: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
1: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
0: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวต้องดู
0: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับหนึ่งรองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
1: เอ๊ะมันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวาหรือกานาเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงมากสำหรับสินค้าลักชัวรี่กู๊ด
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มี
0: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาชาวเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
1: คือแท่งช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตและปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรคอยดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
0: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
5: Alphonse is een van de 700.000 boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
6: Donc on est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
7: En tout cas, nous on sait pas comment on prend cacao là même pour feu.Comme on dit de planter cacao là, on est là pour planter cacao. Vas-y, on parle que cacao là c'est un manger, mais nous on connaît pas comment on prend pour faire.
6: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
7: Ouais.
6: J'ai là dans ma poche là, vous voyez ça c'est du chocolat.
7: Ouais.
6: C'est avec ça qu'on, c'est à partir de ces fèves là qu'on fait ça.
7: Bon, c'est chocolat.
6: Oui.
7: Et...
6: Vous pouvez goûter, voir.
7: Ah bon.
6: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
7: C'est doux. Oh, c'est doux là.
6: Vous aimez?
7: C'est vraiment intéressant. Le cacao là, ça bon truc.
6: Ah bon?
7: On mange.
6: Vous aimez ça?
7: Voilà, vraiment on aime.
6: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
7: Non, on n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui.
4: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
0: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
4: ครับ
1: คือเรียกว่าเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เคย การที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้แรงงานเด็กในการเก็บเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
0: ้ค่ะ
1: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
0: ใช่การตัดป่าการตัดป่าเพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
1: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าพูดถึงมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดนิดหน่อยหน่อยเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
0: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกาน่ากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะฮะ
0: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อซอสของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
4: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: ธุรกิจเพื่อสังคม
4: มีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่นี้เนี่ยตัวดีไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาน่าเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของดีไวช็อกโกแลตด้วยนะครับ
0: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
4: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
1: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขโดยที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
0: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
1: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถางป่าเพื่อมาปลูกโกโก
0: ้
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกาน่าเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถางป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะบอกถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือรู
0: ้การ trace back
1: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายประชาเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกาน่าแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่านัว luxury ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าivory coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
1: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
4: เป็นผู้ประกอบการด้วยใ
0: ช่ใช่แล้วค่ะ
1: เรียกว่าอนาคตก็
4: สดใส
0: ใช่
4: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
0: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรหนังที่เขามีอยู่มานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
1: นะคะ
4: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
1: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
4: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา
1: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
4: พี่สิงโตก่อนนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
0: ซาฟ
4: ารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
0: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระเราะเนาะกระเราะกระเราะนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็รีกรียิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาดีเกซามาชิบาบูนะยาบาเดเกซามาชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไร

ตรงๆก็ it doesn't matter นะคะก็เราก็มาใช้เกซ่าไม่ใช่บาบูนะเกซ่าแปลว่าธุระไม่ใช่บาบูแปลว่าไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดเนาะกระโดกระโดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าย่าบาเดนะเกซ่าไม่ใช่บาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือว่าไปชนกับเขาถ้าหากว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กนะฮะเราก็บอกว่าตามี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่าย่าบาเดคำยาหรือว่าย่าบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกหนอก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระรอกระรอเนาะนะใส่เนาะเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระรอกระรอเนาะแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะแล้วก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระรอเนาะขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระรอเนาะเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปแบบตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระรอเนาะกระรอก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันเดี๋ยวภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระรอกระรอแล้วนะฮะเขาจะถามคำถามอะไรที่แบบจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าเนาะนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกเนี้ยเราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่แบบขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระดอกระดอแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอซีตัวเฉินเดจะมาสกอซีตัวเฉินเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาได้และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าเนาะอะไรทำนองนะนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าควินลูกป่าเนาะควินลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะควินลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระรอกระรอแล้วด้วยเนาะควินลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยๆค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคะจะมีเล่าตามาเข้าป่าบูนะคำซ้ำๆสั้นๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไง

0: กระโดดบ้านเนาะกระโดดกระโดดจะมาตมินเล่าตามห้องบ่าวผู้ชิน
1: โอเคโอเคยาบาร์ได้เกษามชิบาผู
0: ้อ๋อสาจีได้เบเบ้ตั้วยามาเลยชิน
1: อ๋อเต่เดตั้วบีเบเบ้กล้วยตั้วมา
0: จีซูติมาเลยชิน
1: ยาบาร์ได้ครับเนี่ย

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากอาบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้ง2แบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่า กับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่า ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปวยโดปวยโดนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวทเราก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปวยโดตะจ๋านิติกูปวยโดทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงตะจาปวยโรก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึง

0: ปีใหม่ค่ะนะคะบริเวณเราก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือ大家你得顾不着สงกรานต์เสร็จแล้วก็มีวันวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็ของพม่าก็เรียกว่ากัสโซยาวเยตงปุเอโดอ้าวกัสโซยาวเยตงปุเอโดกัสโซก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกัสโซก็คือยาวเยตงปุเอโดคนพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันนี้เขาก็เอาไปวันนั้นนะเขาก็เอาไปที่ต้นผูนะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นผูนะอันนี้เราเรียกว่ากระโซงเงาเยตงปวยรอค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรีนจุนะตรีนจุเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตรีนจุเนี่ยออกพรรษาก็คือตรีนจุนะฮะตรีนจุเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เซียนนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาว่าบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่แบบวันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรีจุมีทงปวยรอนะตรีจุแปลว่าเดือนสิบของพม่านะฮะตรีจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดจุดเทียนปวยรอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นน่ะสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนียบเวรอนะธรรมเนียบเวรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะฮะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนียบเวรอทำไมถึงทำธรรมเนียบเวรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นอ่ะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนียบก็คือต้มหมากวนแบบมีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะเขาอะประมาณอายุ7-8 ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมปิวนาตาป่วยชิมปิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมปิวนาตะมิงลาป่วยหมายถึงชิมปิ้วแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมปิ้วนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยรอนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมปิ้วก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมปิ้วนาตามิงลาป่วย อ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังคามิงลาปวยยะฮังคามิงลาปวยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮังคามิงลาปวยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
1: ซันดาเย่ดิญะตรินจุมีทุนบวยตั้วจี้อ๋อเลย
2: เบมาแล
1: မျိုးแท้มา
2: ပြောစရာကောင်းမယ်เนา
1: ะเอ้บ่ဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်เนาะ
2: ก้าวมาพี
1: ่ตื่นมั้ยเลย
3: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
4: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
2: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
1: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมา ทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
4: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

กระเช้าไฟฟ้าพาเราขึ้นเขาเทียนจู่เฟิงไต่ระดับความสูงไปถึงระดับ 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลผู้มาเยือนต้องเดินเท้าต่อไปตามบันไดหินที่สูงชันสู่ยอดเขาที่ตั้งของตำหนักทองสถานสถิตองค์เทพเจ้าเจิ้นหมู่แรงศรัทธาของผู้คนได้ก่อตัวเป็นพลังที่ส่งแรงขาและใจไปจนถึงยอดภูสวรรค์เมื่อถึงด้านบนก็พบว่าในช่วงขณะหนึ่งเราได้ยืนอยู่เหนือเมฆที่ลอยต่ำอยู่เบื้องล่างหรือนี่คือสวรรค์จริงๆเบื้องหน้าของเราคืออาคารทองเหลืองอารามอันเป็นพระราชโองการของจักรพรรดิหยงเล่อให้อัญเชิญตำหนักทองจากพระราชวังปักกิ่งหามขึ้นเขาบูตึงมาประดิษฐานอยู่ข้างบนนี้ความยากลำบากในการขนย้ายในสมัยที่ยังไม่มีกระเช้าหรือบันไดหินนับได้ว่าเป็นความเพียรพยายามของเหล่าผู้ศรัทธาโดยแท้และยิ่งน่าอัศจรรย์เข้าไปอีกเมื่อพบว่าหากเราได้มองภูมิทัศน์เขาเทียนจู่เฟิงในมุมสูงและเห็นคล้ายกับปีซี่รูปมังกรที่หน้าตาคล้ายเต่ากำแพงที่โอบล้อมภูคล้ายกระดองที่แบกเอาหมู่ตำหนักทองไว้จุดสูงสุดเบื้องบนเมื่อกล่าวถึงเทพสูงสุดของบูตึงก็ยังมีเทพที่มีชีวิตปรมาจารย์จางซานเฟิงผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงใช้วิชากำลังภายในรักษาคนเจ็บป่วยและกำเนิดวิชาหมัดมวยอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกร้าวสงบสยบเคลื่อนไหวอันเป็นหลักปรัชญาของเต๋าที่สืบทอดมาเป็นวิชาที่นำมาใช้ในชีวิตและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับวิถีความเป็นไปของสังคมที่ผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา Spirit of Asia จะพาคุณท่องยุทธจักรของเหล่าจอมยุทธบูตึงและทายาทรุ่นหลังที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในยุทธจักรของสังคมสมัยใหม่บนแผ่นดินมังกรจีน

0: รวมพลจอมยุทธบูตึงแผ่นดินของชาวฮั่นถูกชนเผ่าอื่นรุกรานอยู่เสมอนับตั้งแต่เผ่าบองโกและเผ่าแมนจูความวุ่นวายในยุทธจักรนี้เองทำให้ชาวบ้านร่วมตัวกันเพื่อฝึกยุทธไว้ป้องกันตัวเองมีการประลองยุทธเกิดอาชีพขายวิชารับจ้างคุ้มกันสินค้าสร้างป้อมค่ายเป็นกำแพงล้อมเมืองที่มีพลเมืองอยู่หลากหลายอาชีพบางกลุ่มรวมกันอยู่ในชัยภูมิที่ลี้ลับตามภูเขาซ่องสุมกำลังเพื่อดักรอปล้นขบวนสินค้าหรือเสบียงอาหารเกิดสมาคมลับเพื่อกอบกู้ชาติล้มชิงกู้หมิงสำนักวิทยายุทธได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างจอมยุทธที่นำเอาวิชาการต่อสู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอผดุงคุณธรรมจอห์นซานเฟิงนักพรตแห่งสำนักบูตึงผู้มีอายุยืนยาวถึง200ปีบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งใต้หยวนและหมิงได้สร้างวิชากำลังภายในเดินลมปราณหมัดมวยบูตึงล้วนนำเอาหลักปรัชญาของเต๋ามาใช้ยังทำให้พุทธขงจื้อเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมจีนซึ่งนำมาประสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
1: 就是出家的话，我们道家这一块出家的话，第一个先过来就在庙上的话，就当家的，啊，就是我们这个庙里面当家的，啊，就是像佛教的意思，就是主持之类的，啊，他们同意了之后，啊，认可了之后，你这个本人呢，完了说没有作奸犯科，啊，所以公安证明，啊，就是这个法律上要承认你这个没有这不好的，
2: 没有犯罪记录，
1: 啊、对对，没有犯罪记录。完了还有一个就是你家里要同意要签字，
2: 啊，
1: 爸妈同意你过来出家，啊，完了之后过来之后，完了之后我们这是法律这个程序，这个大人这个、父母长辈要同意了之后，完了之后过来出家的时候先过来考核，
2: 啊，就是、啊
1: 对，在庙里面考核差不多两到三年。
2: 两到三年
1: 啊，两到三年，这个期间可能要做杂活，在庙里面这个事务啊，扫地啊、端茶啊、递水啊，反正是这个洒扫啊这些东西，啊做完了之后，你这三年之间，完了要学习道教这个经典，啊《道德经》啊、《庄子》啊，还有我们这个早晚功课、武术啊，这必须要学，啊完了之后你把这些经典都学会了之后。完了之后再跟你考核啊，你要过了，完了之后再正式成为一个啊道人，之后你才还可以拜师。
2: 那十多年来，您的

0: 生活乃至于这个生命，有什么样的变化？对你来说，
1: 对我来说，我觉得可能以前的话生活的，我不知道，可能以前在社会上生活，我妈的时候可能要为了温饱啊，要去做活，可能只是在一个小小的这个事物之中啊。现在修行其实就是让我们把自己的心胸打开，心跟胸口打开了之后，看待事物不一样了啊。完了之后以平常心的去面对这个事物。就是我记得我修行的，我就看这个生命，其实大家讲的这个世间万物都是道，是吧？其实怎样也讲的众生平等，对不对？就是我们看待任何事物都是一样的啊，它都有它自然的规律，我们不去破坏，默默的啊，完了在别人看了，默默的去修自己啊，完了之后把自己能够超脱这个世俗了之后，我们再去度世。
2: จางซานเฟิงมีลูกศิษย์จากต่างถิ่นที่มาปลีกวิเวกบนเขามากมายส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีทุนสังคมที่ต่ำต้อยกระทั่งบ่มเพาะวิชาความรู้จนศิษย์หลายคนเลืองชื่อเป็นทั้งปรมาจารย์และจอมยุทธในยุทธจักรท่าหมัดมวยต้นตำรับบูตึงที่จางซานเฟิงใช้เป็นท่าเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ฝึกลมปราณด้วยไทเก๊กและฝ่ามือ8ทิศคือเคลื่อนไหวโดยสืบเท้าเป็นวงกลมและใช้ฝ่ามือทั้ง8เป็นอาวุธโจมตีในท่วงท่าที่แปรเปลี่ยนไม่รู้จบ3เคล็ดวิชาที่กลายเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ของจีนที่คนทั่วโลกรู้จักในนามของวิชากังฟูสำนักบูตึง

0: การแพร่หลายสู่ภายนอกตั้งต้นมาจากสิบบูตึงผู้หนึ่งได้ถ่ายทอดวิชาให้คนตระกูลเฉินต่อจากนั้นได้แตกแสลกออกไปหลายแขนงเป็นหมวยไทเก๊กตระกูลใหญ่5ตระกูลณเวลานี้เราเดินทางมายังหมู่บ้านเฉินเจียโกต้นกำเนิดของวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินนะครับ
1: 这个吴氏太极拳创编人吴全佑啊他是师从杨露禅就是杨氏太极拳创编人的然后他是在吴氏太极拳是在他第二代建拳他儿子那一代因为他是满族人后来才改了这个汉姓叫口天叫姓这个吴所以说他传下来的套路叫做吴氏太极拳
2: 那就是他是从杨这里学的
1: 对
2: 你吴呢他不如呢那个练嘛长杨那个得杨嘛长陈啊对吗
1: 对
2: ส่วนเหอเนี่ยตระกูลเหอนะกำนันก็เรียนกับเฉินที่นี่โดยตรง
1: 然后这个孙氏太极拳呢是在武氏这一支衍生而来的他是跟着武氏太极拳这个
2: 跟武氏跟เฉิน
1: 对对对
2: ส่วนอู่เนี่ยตระกูลอู่นะกำนันก็เรียนกับเฉินนะครับนะแล้วตระกูลซนเนี่ยนะครับเรียนกับตระกูลอู่นะครับ
0: ที่นี่ได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และเก็บรักษาตำนานเก่าแก่ของพื้นที่ตั้งต้นวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินท่วงท่ามวยไทเก๊กนี้สัมพันธ์กับหยินหยางและทิศทั้ง8อย่างแผนภาพเทพบุญและบูที่เราเห็นอยู่นี้ด้านซ้ายก็คือเทพบุญไว้หนวดคราวยาวแสดงถึงการมีอายุวัฒนะที่ยืนยาวส่วนเทพบูมีอาวุธอยู่รอบทิศทั้งสองเทพประดุจมีแขนอยู่รอบตัวนั่นคือการฝึกฝนถึงขั้นสุดยอดท่าร่ายรำยังถูกแบ่งออกเป็น2ชุดคือกระบวน72ท่าและกระบวนท่า75ท่าปรากฏภาพการร่ายรำอยู่ในแผนผังของหยินหยางและท่ามวย8ทิศ

0: ทางเดินที่พาเราเข้าสู่อาคารอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเดินผ่านประตูทั้ง3ซึ่งก็ได้แฝงคำสอนในการฝึกไทเก๊กใน3ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ต้องจดจำให้ได้ก่อน 2. รู้ว่าควรใช้กำลังภายนอกและในมากน้อยแค่ไหนและข้อสุดท้ายคือการรู้แจ้งตัวอักษรจีนที่เขียนไว้บนเสาประตูนั้นคือระดับการฝึกหยินหยางที่ไม่เท่ากันในขั้นต้นเมื่อมาถึงขั้นสุดท้ายคือรู้แจ้งแล้วหยินหยางจะมีระดับการฝึกที่เท่ากันเกิดสมดุล
1: เดิมบรรพบุรุษนะครับของชันวางถิงเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่มณฑลซานซีอยู่ทางเหนือของที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาถึงรุ่นเฉินผู่เนี่ยนะครับท่านก็ย้ายมาจากซานซีและมาอยู่ตรงนี้นะครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลานั้นหมู่บ้านนี้เรียกว่าชางหยางชนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอดีบริเวณเนี่ยนะครับมีหุบเขาเนี่ยมี3หุบเขานะครับและ3หุบเขาเนี่ยนะครับตระกูลเนี่ยเฉินเนี่ยก็มาอยู่หุบเขาหนึ่งไปประมาณนะครับอุ้ยลูกหลานออกมาเยอะๆๆๆๆเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเลยคุณตระกูลเฉินเนี่ยกลายเป็นหลักๆเลยนะครับเกือบหมดเลยนะครับคุณเกือบหมดเนี่ยเป็นเสี่ยเฉินเลยก็เปลี่ยนชื่อนะครับชางหยางชนเนี่ยมาเป็นเฉินจาโกนะครับคำว่าโกหมายถึงหุบเขานะครับฉันยาหมายถึงตระกูลเฉินหุบเขาตระกูลเฉินนะจนถึงทุกวันนี้นะครับนะ 90% ก็ยังเป็นลูกหลานของตระกูลนี้นะครับ
0: ปรมาจารย์คนตระกูลเฉินในแต่ละรุ่นล้วนสร้างคุณานุปการสืบทอดให้คนรุ่นต่อๆมาเฉินชิงในรุ่นที่8รวบรวมวิชาไทเก๊กบันทึกเป็นคัมภีร์หรือตัวอักษรในแผ่นศิลาจารึก
1: อาจารย์เฉินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่1ถ้าพูดถึงไทเก๊กนะครับรุ่นที่1พอมาถึงรุ่นที่6เนี่ยนะครับคนนี้นะครับ
0: หรือไม่ว่าจะเป็นเฉินฉางฉิงเจ้าสำนักรุ่นที่6ที่ได้เปลี่ยนขนบจารีตถ่ายทอดวิชาของตระกูลให้กับคนภายนอกตระกูลหยางลู่ฉางมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1799ถึง1872ท่านเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมีพรสวรรค์ในการฝึกหมัดมวยจนไม่ได้มาเป็นลูกจ้างในร้านขายยาของท่านเฉินฉางฉิงแห่งหมู่บ้านเฉินเจียโกได้แอบฝึกวิชาของคนตระกูลเฉินแทบทุกคืนจนท่านเฉินฉางฉิงจับได้การจะรับคนนอกมาเป็นศิษย์สำนักเป็นเรื่องยากนักแต่เพราะพรสวรรค์และอัจฉริยภาพของหยางลู่ฉางเขาได้ถูกรับเข้ามาเป็นศิษย์ที่มาจากคนนอกตระกูลซึ่งต่อมาก็ได้สร้างชื่อเสียงให้หมัดมวยขยายออกไปจนเกิดเป็นมวยที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือไม่แข็งกร้าวเหมือนต้นฉบับแต่อ่อนนุ่มมีพลังจนได้ฉายาว่ามวยสำลี
2: หยางลู่ฉาง的住处就是当年หยางลู่ฉาง呢在这里做工的时候住的地方
1: อันนี้เป็นห้องนอนของหยางลู่ฉางนะครับซึ่งตอนที่หยางลู่ฉางมาที่นี่เป้าหมายไม่ใช่ว่ามาเรียนไทเก๊กขอโทษนะครับนะเขาเป็นคนงานนะครับเป็นคนงานเป็นคนรับจ้างนะครับมากับเจ้านายนี่คือบ้านของเจ้านายนะครับเลยมาช่วยงานมาดูงานเลยก็นอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วตรงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้มีศิลาจารึกนะครับนะศิลาจารึกถึงอย่างนี
0: ้การสืบทอดยังคงส่งผ่านไปสู่คนตระกูลอื่นๆอีกเมื่อเราเดินทางตามรอยมวยไทเก๊กตระกูลหยางไปถึงเมืองหานตงมณฑลเหอเป่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักมวยไทเก๊กตระกูลหยางยังคงอนุรักษ์บ้านเก๋งจีนอู่ยี่เซียนที่อุทิศให้กับการศึกษาทฤษฎีมวยไทเก๊กและเขียนหนังสือไว้มากมายเมืองนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองกังฟูและเป็นที่รวบรวมจอมยุทธมวยไทเก๊กมาเปิด

0: โรงเรียนสอนโดยมีคนตระกูลหานซึ่งบรรพบุรุษเคยเป็นคนดูแลบ้านให้กับหยางลู่ฉางนานกว่า20ปีวันนี้ผู้เป็นลูกชายของเขาได้มานั่งพูดคุยกับเราเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองตระกูลและมวยสายตระกูลหยางได้รับความนิยมเพราะเหตุใด
1: 说起来这个杨露禅我家和杨露禅过去就我爷爷你带的上代的人给杨家在一个大院住哎，我们住的是东屋，杨家住的是北屋，姓帕的住的是南屋，一个大院住了三户。从二零零三年三月八号，我在这个杨露禅故居成了一个杨露禅太极学院。2003年三月八号。成来以后，当时我们这永宁广府的地方，练太极拳不是很多的。
2: 2003年
1: 以后成立学校以后，把我们的当地的拳师，把他们带起来，教太极拳。
0: 太极จะยึดหลักในการยืมแรงไม่ปะทะโดยตรงแต่จะคอยเกาะติดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้กระบวนท่าผันแปรไปตามไม่ต้านแต่ก็ไม่ปล่อยเคล็ดหมัดมวยนี้เรียกว่าสี่ตำลึงปัดผันช่างคือการชักนำแรงของคู่ต่อสู้ให้เสียสมดุลแล้วอาศัยแรงนั้นมาย้อนตีกลับคู่ต่อสู้ไทเก๊กก่อกำเนิดหยินหยางหยินหยางก่อกำเนิดสี่ทิศและสี่ทิศก่อเกิด8ทางท่ามือต่างๆที่ร่ายรำจึงอิงตามหลัก8ทิศทางใน8ท่ามวยพื้นฐานคือ4ทิศตรงคือปัดดึงกดผลักและท่า4ทิศเฉียงคือฉุดแยกศอกพิง

0: การใช้อาวุธประกอบเพลงมวยกระบี่เป็นศาสตราวุธที่โดดเด่นของบูตึงในปีคริสต์ศักราช1930เคยได้ประลองกับนักดาบซามูไรและในปีคริสต์ศักราช1936จีนได้คัดเลือกให้กระบี่บูตึงไปจัดแสดงที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีทำให้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือกระจอนไกลไปอีกนอกเหนือจากกระบี่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนการส่งพลังภายในสะท้อนเข้าไปในอาวุธที่ถืออยู่ในมือแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ไม้ไผ่ธรรมดาก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้เช่นกัน
1: เรียน太极拳必须练的太极杆太极拳是柔它 是柔的杆是钢它把里边的内劲儿大的能表达出来大的能出来你要不练太极杆你这样的大这个抖劲儿那个从这内气打出来大它那个杆子往这一窜以后从收桌的地方它是咚咚咚咚咚咚咚咚咚那个劲儿能从手这儿能发出去发到那杆子尖上面这是你的功夫
2: 我开始练的就是父亲练那个我从九岁开始对跟着父亲在后边有比划比划后来在家里那时候家里边人就是练拳的找我父亲练拳的也特别多吧就是我在小嘛然后就是跟着后边就比划这后来这经过这个咱父亲那个指点然后教完别人走了以后单独教我再指点这什么什么太极什么那个里边那个东西了什么然后架子给纠正那时候他们练太极都在家里不是在外边

0: 就是说谁有时间，谁家的地方大，就去谁家，就是锻炼这个太极。
1: 嗯，
0: 然后都去我们家，
1: 嗯，
0: 就是说人多，在后边就是跟着看，跟着练。
2: 这个有想过，但是现在网络发达，然后我们正在传播，我们有那个官方网站。
1: 啊，
2: 对。
1: 你现在开始来参与
2: 做
1: 这些
2: 网站，这个就是网站这方面的，我们有那个就是官方网站阳传太极学院那个网站，已经在宣传了，
1: 已经开始了。
2: 对对对。
3: ในปีคริสต์ศักราช 1968 ยุทธจักรบุลิมสถานสะเทือนในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมต้องแอบเรียนแอบฝึกวิชากังฟูกระทั่งความนิยมจากวรรณกรรมกำลังภายในและภาพยนตร์กังฟูได้ปลุกให้วิชาการต่อสู้นี้กลับคืนสู่สังเวียนแห่งยุทธจักรอีกครั้งเพียงแต่ว่ายุทธจักรในยุคสมัยนี้กลับได้นำเอาวิชากำลังภายนอกและภายในมาพัฒนาศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองเพื่อยืดอายุวัฒนะให้ผู้คนในสังคมยุคใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บกังฟูที่มาตามเส้นทางของสมาคมลับล้มชิงกู้หมิงและติดตัวมากับคนจีนพ้นทะเลมาถึงประเทศไทยในยุคอั้งยี่ครองกรุงต่อมาได้เปลี่ยนวิชาการต่อสู้มาสู่วิชาในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนได้อย่างไรติดตามชมตอนต่อไปครับ

ำสอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

วัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ได้ก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองอ่ะถือเป็นยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ทุกที่เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนแล้วก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของมิเคลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบบกษัตริย
0: ์
1: ระบบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่ประชาชนไม่มี

0: แต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
1: อ
0: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนก็เรียกว่าการ์ตูนกำแพง
1: ค่ะ
0: เขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36นะฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

ิดการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: กวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชันการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลุษานะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัฒน์วัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัฒน์อยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายเวลากับมาสนุกจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่ม เช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: ตูนไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวล้อแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเอาไปให้เพื่อนอ่านเอาไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่าย Bakery Music เขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกอยู่มาวันนึงมีอยู่เรื่องนึงอ่ะเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลยเอา
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็หยุด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดย์ก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องนึงดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากสำนักพิมพ์เราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะแล้วมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: จากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเรา

0: พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล้ว
2: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
4: ๆการ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรไปต้องรอบคอบมากขึ้น
5: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

ที่พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสีห้าประการพร้อมด้วยไตรสารณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป

มิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมา

อาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทําคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทําและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี้แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่สองหมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาด

เพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทำที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทำของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทำในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหนึ่งเป็นสัตว์ใหญ่
สองเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอรรถไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่า

ห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะเข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า

อื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวายอีกครั้งนะคะสวาย

ตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าละดูละดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าละดูแล้งละดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้มื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นมื้ออื่นถ้าเกิดตื่นคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวายสวายหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมื้อนี้มื้อนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามื้อนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่าหมอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหมอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้อนี่ไปต่อนะคะ
มื่ออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามื่อไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมี

ตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกปะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าอออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามืออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหนื่อเหนื่อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองูจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพลงชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะ

0: คำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห่อเฮื่อนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าฮอเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโออโออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปฮอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่าฮ้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมใส่ออโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไว
2: ๆค่อยค่ะเรียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เรียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ำไผ่แด
2: ไปน้ำพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่มูครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ำข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
1: ้ค่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จักโมง
1: ตอน4โมงแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: คันสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
2: ได้
1: ฤดูนี้แม่นฤดูแล้งอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได
2: แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้หลิ่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจื้อบ่ได้แล้ว
2: บ่ต้องดอกข่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเนาะ
2: โอ้ยอายข่อยเล้ามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
2: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
2: ไปก่อน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆหมายถึง ครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไว้ไว้ไว้ไว้หมายถึงเร็วเร็วเพราะฉะนั้นไว้ก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะมีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไวๆนายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะ ย่านจื้อบ่ได้แล้วย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะ

0: ว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
1: ได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นๆรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจ
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: คุณ
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังเนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
0: ไปยิงที่อื่นก่อน
2: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
0: เศรษฐกิจดีขึ้น
2: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
0: ตอน
2: น
0: ี
2: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
0: เหมาจ่าย
2: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยว ถ้าปี 1-3 ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
2: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
0: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
2: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
2: คือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว
0: เรือ
2: ล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับแล้วได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
0: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
2: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลิมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลิก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
0: ออกเสียงไม่ได
2: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
0: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
2: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
0: ครับ
2: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
0: เฉพาะกำแพงนะครับ
2: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
0: ด้าน
2: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร
0: ครับ
2: อังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดหน้ากันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: ถ
2: ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
2: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลาย10ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลัง
0: ครับ

0: นี่เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะครับ
1: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวนิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางญาณนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
0: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพนักงานของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: นับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตาเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตำเมือนเนี่ยช่องตำเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: สร้างไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
2: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ปราสาทพระศิวะเลย
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
2: ยิ่งใหญ่แล้ว
1: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรง

0: แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์ได
1: ้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการ

0: อย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
0: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหม คือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงซัมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC อ่ะค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรsingle community ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคือ international เนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่า ในอา

0: เซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยเราคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็คาราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เป็นก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการเสริมส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
1: ะ
0: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะ เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะ ก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีนี้เราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาแล้วในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็นท็อปเดสติเนชันที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็เขาพาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว คุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกกสมโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ย จริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภาย

0: นอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเขาก็เราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมบูรณ์ปริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์

0: านในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่แล้วละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าเนี่ยมันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of India นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัญ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทับโลก10+1อาเซียน
1: เหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้าหมาย

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ววะดิ
1: เอ๊ะอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวมีเธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญาอธิบายง่ายๆนะครับปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เอ๊เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
2: ่ประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรั้วประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมด

0: เป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๊ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งนึงเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่มั้ยล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้จ้ะครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากโดยที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: งพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
3: 2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: สารีสำหรับการเดินทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับอธิบดีคิดต่อการเดินทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้าคุยวิว่ากักบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาโหยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกือเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนแปลว่าถอนเงินเจวียนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเอง